0: ินแล้วก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
1: พ
2: ี่2
1: 1 2
2: ว้ายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
3: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 เราไปจ่ายให้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไ
1: ม่ใช่ที่อ่ะ
2: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
3: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
0: สนุกมากเลยค่ะ
3: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
0: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
3: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
0: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
3: เอ้าอยากไปสิ
0: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
3: ไปสิ
0: เอ้
3: าเย่เอ้าไปเลยไปเลยเร็ว
0: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
3: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
5: มีหลายแบบครับคุณหนูก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหัวตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าระบบเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
3: ือ
5: แบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับเพราะใครเป็นหมาป่าหาเจอได
3: ้โอ้เยอะแยะเลยแค่ที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
0: เกมนี้คือเกมอะไรอ่ะคะ
5: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต่าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้เช่นพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต่าปุ๊บ
3: ขอต้องคอยลูกเต่า
5: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
3: ้โอ้โห
5: แบบนี้ใช่
3: ลอง
5: คอยดูไหม
3: ลองปาลูกเต๋าอ่ะ
5: คอยห้าลูกคอยสามครั้งให้ได้สีต่างกันปุ๊บ
3: โอ้
5: ได้สามสีแล้วอีกสองครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เขียวได้แล้วได้เลยห้าสีเนี้ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็
0: ติด
5: ใช่
4: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
3: คนมาเยอะแยะเนี่ยเขาคิดกันนานไม่เหรอ
6: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้30ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
3: ่
6: ะ
3: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะคิดแบบไหน
6: ครับบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตกันก็จะมีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมเกมกลยุทธ์

0: ่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วเขาก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีตั้งแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แกล้งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
1: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
0: ค่ะเนี่ยม้าหรือเขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
2: อย่างกูแพนด้าย
3: ังยังยังยัง
2: ยังยังคุณนม
4: คุณนม
2: คุณเดมอนับ
4: ชีส
0: แครอทส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่อง2กล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างนี้ค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
5: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกพวกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทาน Ticket to Ride ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
4: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยเราถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
5: คร
4: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยมั
5: ้
4: ยโอเคจ้ะเอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
3: โอ้โห
4: ตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
3: งั้นขอเลข2ใบเลยค่ะ
4: 2ใบเลยเหรอคะ
3: เย้แพ้ปรารถนา
4: แต่อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
6: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
3: เสียงรวมเขาแล้วแล้วหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
4: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
3: ชนะ
4: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลย
3: เย้
4: เฮ้ยเก่งอะ
3: ดวงดีจังเลย
5: โอ้โห
4: ได้
3: เก่
4: งมาก
5: เก่งโอ้โห
4: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะตอนไหนพี่ทำเกมมา
5: อย่างนี้ผมเลยใบเดียวใช่ไหม
4: อันนี้เลยใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มเลยโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยก็จะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
3: เอาผู้หญิงนะคะผู้หญิงชายดูแบบว่า
4: ผู้ชายดู
5: โอ้เก่ง
4: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆนะค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
3: ้
4: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่2ถึง10คนเลย
3: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็ให้เราจดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
5: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันถ้าครบก็จะชนะ
4: อันนี้คือตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้น1ใบได้กี่แต้ม
3: 1ใบได้ลบ5แต่2ใบได้5และ
4: 3
3: ใบลบ5
4: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
3: ใช่
4: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
3: คอมโพเซอร์
4: คือนักแต่งเพลง ช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องคู่กับใครเลย
3: เห็นแล้วคืนไฟ
4: ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเด็กจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแฟกเตอร์นะไม่ยากนะ
6: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
3: โอ้ยจะได้
4: มีอะไรดู
5: ผมใช่ไหม
4: ใช่ครับคุณ
5: สองใบ
4: สองใบคุณปู่ได้ใจอ่ะครับ
5: ได้ใจ
3: เอาหมดก็ได้นะ
4: อ๋อสองเอาสองใบกันตรงนี้
5: สองใบตรงนี
4: ้สองใบกับผมเงินโอเคกันเดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วกันอ๋อเดี๋ยวพี่แลกกับเราได้ดิ
3: ใช
4: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
3: เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อชนะอีกแล้ว
4: โอเค
5: ชนะอีกแล้ว
4: ใช่
3: โอ
4: ้
3: โห
5: โอ้โห
4: ได้อีกแล้ว
3: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
5: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
0: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยล่ะครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได้
1: เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกมเซอร์ไวหนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: ่อเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยเล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแลแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลยค่ะ

0: ปู่อีกแล้ว
1: คุณปู่ถูกฉลามกินอีกแล้วตายแล้วนะคะ
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1 2 3โอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย่า
1: ย่าเลยคุณปู่ไม่เปิด
4: โอ้มังกือ
1: โอเคมังกืออย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีลึกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกือค่ะมังกือได้หนึ่งค่ะค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ป่าเนื้อคอได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวท์ก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
4: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
4: 8
1: 8โอเคตบมือให้เพื่อนสี
4: ชนะเออเราแพ้แล้ว
1: สนุกไหมคะ
4: โอ้ค่ะ
1: ค่ะวันหลังที่เล่นอีกนะคะ
4: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปีนะ
4: ไอฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้แพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งกระรอก
3: แพ้แล้วไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
4: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มแต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
2: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park Board Game Club ที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
5: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมถิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
2: เฮ้ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
2: เฮ้ย
5: ย้าย
2: ชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนุ่ยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ย
6: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
6: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่ย้อย
6: ศิลา
4: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
2: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
7: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
9: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
2: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
8: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
2: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
4: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
2: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
8: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
2: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
2: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
7: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
4: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
2: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
7: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
2: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
9: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
8: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
2: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
8: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
2: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
7: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
4: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
2: ไปไปไป
1: น้อยเฮียจานมาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
0: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: เพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
5: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
4: ณธนาคาร
5: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
4: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
5: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
4: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
5: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
4: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
5: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
5: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
4: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
5: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
4: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
5: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
4: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
5: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
4: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
5: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: อาการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่

0: โอ้แถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
0: มาตั้งน้ำสัก

0: ยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: แล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
1: ่
0: ะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
2: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
2: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
0: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
3: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
0: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
4: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
5: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
0: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
5: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
2: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
5: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
5: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
5: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
5: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
5: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผม

0: ที่ช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำหิตครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง

0: 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านก็เราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆนะคะและเช่นเคยค่ะเราลองมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าบางพื้นที่นะคะมีฝนตกด้วยเพราะว่าพายุเข้าแต่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยและวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มี

0: มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆค่ะมีอยู่ข่าวนึงนะคะคุณครูแพลวได้ไปติดตามมามีน้องคนนึงนะคะถูกลักพาตัวขึ้นรถจักรยานยนต์นะคะตอนแรกเนี่ยก็เหมือนไม่มีอะไรแต่คนที่เขานะคะมีกล้องหน้ารถเขาจับสังเกตได้ว่าน้องคนนี้นะคะระหว่างที่อยู่บนรถจักรยานยนต์เนี่ยส่งสัญญาณแบบนี้เด็กๆคิดว่าสัญญาณมือแบบนี้คืออะไรคะขอความช่วยเหลือใช่ไหม
1: ใช่
0: ทำอย่างไรอ่ะแบมือมานะคะจากนั้นหักนิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วทั้ง4เขาสังเกตเห็นสัญญาณมือแบบนี้นะคะเขาก็เลยทำการช่วยเหลือเด็กคนนี้จนได้พบว่าเด็กคนนี้นะคะโดนจับตัวขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ว่าเขาข่มขู่ไม่ให้เด็กคนนี้เนี่ยส่งเสียงดังหรือร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าเด็กคนนี้นะคะมีสติค่ะเด็กๆค่ะจำได้ว่าสัญญาณมือแบบนี้คือการอะไรคะขอความช่วยเหลือเด็กๆลองทำพร้อมกับคุณครูแพรวทั้งต้นทางและปลายทางเลยกางมือออกมานะคะจากนั้นนะคะพับนิ้วหัวแม่มือและพับนิ้วทั้ง4ค่ะยากไหมไม่ยากคุณครูแพรวอยากให้เด็กๆนะคะเรียนรู้เอาไว้นะคะเพราะว่าในสังคมสมัยนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวถูกต้องไหมคะแล้วถ้ามีคนที่ไม่รู้จักบอกว่าไปกับลุงสิไปกับพี่สิไปกับนาสิเด็กๆจะไปไหมคะ
1: ไม
0: ่ไปไม่ไปถูกต้องแล้วเราจะทำอย่างไรดีใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นขอเชิญฟ้าใสค่ะมาตอบให้ชื่นใจหน่อยถ้าฟ้าใสนะคะประสบเหตุการณ์แบบนี้ฟ้าใสจะทำอย่างไรถ้ามีคนชวนขึ้นรถเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเขาบอกว่าไปขึ้นรถกันสิมีขนมอยู่เต็มเลยฟ้าใสจะทำอย่างไรคะ
2: ขอความช่วยเหลือ
0: ทำอย่างไรลูกหรือถ้าตอนนั้นนะคะหรือถ้าตอนนั้นเนี่ยตกใจมากๆให้ตะโกนให้สุดเสียงเลยว่าช่วยด้วยและวิ่งออกไปเลยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้ค่ะแต่เวลาเราจะไปไหนมาไหนเราไปคนเดียวได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ต้องไปกับใครลูก
2: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ฟ้าใสด้วยในวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างนะคนแรกในวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นใบเตยค่ะพี่เตยมาเลยจับตรงสีม่วงๆวันนี้พี่เตยมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: หนูไปเที่ยวที่สระน้ำ
0: หนูไปเที่ยวที่สระน้ำเหรอคะเป็นอย่างไรคะ
2: หนูไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำใช่ไหมคะแล้วมีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำอะไรบ้างไหม
2: มีชูชีพ
0: สำคัญเลยใส่ชูชีพด้วยใช่ไหมคะเราเล่นคนเดียวไหม
2: ไม่
0: เล่นอยู่กับใครคะ
2: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่ถูกต้องเลยเพราะว่าการเล่นน้ำนะเด็กๆค่ะไม่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันจะตื้นหรือมันจะลึกแค่ไหนแต่ถ้าเราเล่นด้วยความประมาทมันก็จะอันตรายได้ถูกต้องไหมคะน่ากลัวมากๆเก่งมากเลยพี่เตยปรบมือให้ใบเตยด้วยไหนมีใครอยากออกมาเล่าอีกนะครูแพลวขอเชิญเป็นการ์ตูนค่ะการ์ตูนต้องพูดให้ชัดหน่อยนะเพราะว่ามีแมสเดี๋ยวไม่ได้ยินอ่ะเล่าเลยค่ะ
2: ตอนที่หนูไปเที่ยวทะเลหนูอ่ะไปเห็นปู
0: เพื่อนบอกว่าตอนที่เพื่อนไปเที่ยวทะเลนะคะเพื่อนเห็นปูด้วยเป็นอย่างไรคะลูก
2: ปูมันน่าสงสารมันทึ่งมันเพิ่งน้ำทะเลพัดมา
0: แล้วหนูทำอย่างไรคะ
2: เก็บมาช่วยแล้วให้มันปล่อยไป
0: อ๋อปล่อยปูด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะมีเมตตามากๆเลยปรบมือให้การ์ตูนด้วยขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆและคุณครูแพลวและคุณครูปลายทางฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวร่วมกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

0: เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะได้ฟังเรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยมีบางคนนะคะเล่าให้คุณครูแพลวฟังค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะนอนเด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอแม่บรรทัดยางลบนะคะสำหรับใช้ในการเรียนของอีกวันนึงและที่สำคัญนะคะจัดเสื้อผ้านะคะแล้วก็เตรียมถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยจะได้ไม่วุ่นวายในการหานะคะยอดเยี่ยมมากๆเตรียมความพร้อมดีๆมากๆเลยค่ะแล้วมีเพื่อนๆนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังนะคะว่าเด็กๆเนี่ยสังเกตค่ะว่าเวลาที่คุณแม่นะคะทำอาหารคุณแม่เนี่ยได้ตำพริกในครกจากนั้นคุณแม่เนี่ยก็ล้างครกแล้วก็สาดน้ำล้างครกที่มีเมล็ดพริกเนี่ยออกไปนอกหน้าต่างโอ้โหวันเวลาผ่านไปค่ะเพื่อนๆสังเกตว่าบริเวณที่คุณแม่นะคะสาดเมล็ดพริกนะคะในครกออกไปเนี่ยมันเกิดต้นอ่อนขึ้นมาแสดงว่าต้นพริกเป็นอย่างไรคะมันเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองค่ะหูยอดเยี่ยมมากๆเลยช่างน่าสังเกตมากๆเลยนะคะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเจอกิจกรรมต่อไปหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะก่อนที่เราจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงในการเคลื่อนไหวของเราก่อนได้ไหมถ้าครูแพลวเคาะแบบนี้เคลื่อนไหวช้าตามอะไรด้วยเก่งมากถ้าคุณครูแพลวเคาะแบบนี้ล่ะเป็นยังไงนะอ๋อต้องเร็วแต่ก็ต้องตาม
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วลองสังเกตรอบๆห้องของเราอ่ะมีอะไรบ้างนะ
2: กล้อง
0: อันเด็กๆบอกว่ามีกล้องเด็กๆต้นทางบอกว่ามีกล้องมีทีวีหรือว่าโทรทัศน์เพื่อนๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ามีทั้งโต๊ะมีทั้งเก้าอี้และมีพรมด้วยเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆจะไปสไลด์ลงพรมเลยได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้มุดถูกต้องมุดไปใต้เก้าอี้หรือโต๊ะได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ปีนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้แล้วต้องทำอย่างไรดี
2: ต
0: ้
2: องทำให้เด
0: ินต้องค่อยๆเคลื่อนไหวและต้องหาอะไรเป็นของตนเองด้วย
2: พ
0: ื้นที่เป็นของตัวเองโดยการ
2: กาง
0: แขนออกลุกขึ้นได้เลยยังไม่เดินนะจากนั้นลองกางแขนดูซิว่าชนไหมคะดังนั้นเดี๋ยวครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหาพื้นที่พร้อมกันให้เด็กๆค่อยๆหลีเสียงลงจากนั้นให้หาพื้นที่เป็นของตนเองไหนครูแพลจะดูซิใครหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะที่ครูแพลเคาะได้บ้างคนนั้นจะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยครูแพลเห็นแสนดีเนี่ยหาพื้นที่ได้ตรงครูแพลก็เห็นเด็กๆปลายทางด้วยว่าหลายๆคนเนี่ยหาพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมใครหาพื้นที่ได้แล้วหยุดอยู่กับที่แล้วกางแขนรอใครที่ยังไม่ได้น้องขยับนะไหนขอดูซิเด็กๆลองกางแขนให้สุดเลยค่ะชนไหมคะแต่เพื่อนๆปลายทางบอกว่าเพื่อนๆปลายทางบางคนยังชนอยู่เลยคุณครูแพลวเคาะอีก3ครั้งให้น้องขยับนะเรียบร้อยพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะ
3: พร้อมแล้วแม่ถึง
0: ถูกต้องเลยเอาละนะจะเคาะแล้วนะดูซิใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างนะครูแพลวขอถามการ์ตูนการ์ตูนหยุดอยู่ในท่าอะไรคะกระต่ายเก่งมากๆเลยแล้วนิรินทร์ล่ะลูก
4: ทำท่าพายเรือ
0: พายเรืออนนท์ล่ะลูก
5: พายธนู
0: ยิงธนูถูกต้องเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
6: ท่าเวลิช
0: าอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่ามีคนทำท่าเป็นงูเหมือนต้นทางเราด้วยคุณครูปลายทางนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะลองทบทวนข้อตกลงก่อนได้นะ

0: ขอถามพี่ออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์หยุดอยู่ในท่าอะไรลูกปลาขอถามคนที่ยืนนิ่งๆเสียงไม่ดังพี่ปิ่มล่ะคะหอยหอมนะลูกคลื่นทะเลใช่ไหม BM ล่ะครับ
1: ต่อย
0: มวยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าทำท่ากำลังตกป่าโอ้โหบางคนทำท่าอะไรนะทอดแหด้วยฟิวอย่างนี้เลยหยุดหรือยังหยุดหรือยังยังต่อไปคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งถ้าคุณครูแพลวมอบหมายคำสั่งให้เด็กๆทำตามเด็กๆคิดว่าทำได้ไหม
2: ทำได
0: ้เด็กๆปลายทางคิดว่าทำได้ไหมคะ
2: ทำได้
0: อ่ะลองดูถ้าเหนื่อยน้องค่อยๆเดิน BM ไม่เช่นนั้น BM จะหอบเห็นไหมล่ะหมุนเอว2ครั้งปบมือ2ครั้งใครทำถูกบ้างเก่งมากหมุนคอ2ครั้งแล้วยืนขาเดียวถ้าคนที่เก่งแล้วเขาจะสามารถยืนได้นิ่งอ่ะใบเตยยืนได้นิ่งแล้วก็โอติก็ยืนได้นิ่งไม่เราไม่กระโดดนะเพราะว่าเรายืนขาเดียวใช่ไหมคนที่ทำได้แล้วแสดงว่าการทรงตัวหนูดีมากมืออยู่ที่ไหล่หรือยังโอ้คุณครูแพลวสังเกตเห็นบางคนเคลื่อนไหวไม่ตรงจังหวะของครูแพลวให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะเห็นนะตาวิเศษเห็นนะใช่ไหมคะใบบุญกระโดดตบ2ครั้งและเอามือทำมินิฮาร์ทถูกต้องหรือยังถูกต้องจากนั้นนะคะให้หาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายได้เลยค่ะพรมสีเขียวขยับออกมาหน่อยค่ะหนูติดกันแบบนั้นหนูจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไม่ได้เก่งมากจากนั้นให้นวดไปที่ขาและร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพิ่มพลัง
2: พลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลา
0: อ้าวทุบทุบทุบ

ค่อยๆหลับตานะคะกำหนดลมหายใจคุณครูแพลวรอใบบุญอยู่เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะทั้งต้นทางปลายทางเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุด

พี่บีเอ็มนั่งข้างออมทรัพย์ก็ได้ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะไปรอบๆห้องอย่างอิสระนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งวันนี้นะคะก็คือเคลื่อนไหวตามคำสั่งวันนี้เด็กๆเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะปรบมือให้ตนเองหน่อยแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพร

0: ูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังจังหวะให้ดีขึ้นทำได้ไหมคะเด็กๆต้นทางสัญญาได้ไหมว่าจะทำให้ดีขึ้นสัญญาไหมคะสัญญาเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าก็สัญญาเหมือนกันและต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยเราได้ดื่มนมหรือยังนะ
1: ย
0: ังเลยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทางต้นทางและปลายทางนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปได้ไหมคะได้ไปกันเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหน่วยใหม่แล้วใครทราบบ้างนะว่าในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเด็กๆบอกว่ายังไม่ทราบเลยดังนั้นลองมาสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูแพลวก่อนได้ไหมคะได้อะลองดูที่ป้ายนิเทศสิเด็กๆเห็นอะไรบ้างลูกเห็นเป็นอะไรนะเห็นเป็นคนหรือว่ามนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะพอจะทายได้ไหมว่าเราจะเรียนรู้กันในหน่วยอะไรไหนนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะพอจะทายได้ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเป็นหน่วยคนหรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ให้เด็กๆพูดตามครูแพลวสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี
1: ้
0: ไม่ได้ยินเลยสั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี้หนูเรียนหน่วย
1: ตั
0: วเรา แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายอ่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปสังเกตร่างกายกันคุณครูแพลวมีเพลงมาฝากเด็กๆ1เพลงโอ้พร้อมหรือยัง
1: อ
0: ่ะ1สองปิ้งนี่เลยค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าเพลงตาหูจมูกใช่คุณครูแพลจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้เด็กๆช่วยกันปรบมือด้วยได้ไหมได้นับหนึ่งสองสาม

0: จับหูตาจมูกยากไหมคะไม่ยากดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆลองอ่านตามคุณครูแพลวก่อนได้ไหมตอบในใจหรอไม่ได้ยินเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพลง
1: ตา
0: หู
1: จม
0: ู
1: ก
0: ผู้แต่ง
1: ไม่ทราบนามผ
0: ู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ตา
1: ห
0: ู
1: จม
0: ู
1: ก
0: จับให้ถูก
1: จ
0: ับ
1: จม
0: ู
1: ก
0: ตาหู
1: จ
0: ับ
1: หน
0: ่
1: อย
0: จับ
1: ให
0: ้ฉันดู
1: จ
0: ับ
1: หน
0: ่
1: อย
0: จับ
1: ให
0: ้ฉันดู
1: จ
0: ับ
1: จม
0: ู
1: ก
0: ตาหู
1: จ
0: ับ
1: หู
0: ตาจมูกอีกครั้งได้ไหมคะเพลง
1: ตา
0: หู
1: จม
0: ู
1: ก
0: ผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: ไม่ทราบนามผู้แต่ง
1: ตาห
0: ู
1: จม
0: ู
1: ก
0: จับให้ถู
1: ก
0: จับ
1: ตาห
0: ู
1: จ
0: ับ
1: หน
0: ่
1: อย
0: จับให้ฉันดู
1: จ
0: ับ
1: หน
0: ่
1: อย
0: จับให้ฉันดู
1: จ
0: ับจมูกตาหู
1: จ
0: ับหู
1: ตาจม
0: ู
1: ก
0: เก่งมากทีนี้คุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร้องไปพร้อมกันและให้ทำท่าไปพร้อมกันได้ไหมคะได้หรือเปล่าได้พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรง1 2 3ตา

0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้ตนเองหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเอ๊ะแต่ลองดูที่เพลงคุณครูแพลวนะคะมีตัวหนังสือสีอะไรบ้าง
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: สีแดงสีดำกับสีเด็กๆคิดว่าตัวหนังสือที่มีสีแดงคือคำว่าอะไรทำไมถึงรู้ล่ะตอนร้องพร้อมกันเด็กๆสังเกตใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คือคำว่าตานั่นเองสะกดยังไงใครทราบบ้าง
2: นอ
0: ี
2: ตอตา
0: ฮะ
2: นอี
0: ไม่ใช่เอาใหม่พูดตามตออาตา
1: ตออาตา
0: เนี่ยดูนะตออาตา
1: ตออาตา
0: ใช่ค่ะมีสระอาตาเป็นอวัยวะไหมคะเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่กับตัวเองถูกต้องเลยถ้าเด็กๆลองหลับตาดูอ่ะลองหลับตาเด็กๆมองเห็นไหมคะไม่เห็นทีนี้ให้ลืมตาได้และให้สังเกตที่ป้ายนิเทศของคุณครูแพรวคุณครูแพรวจะพาเด็กๆมาสังเกตอวัยวะและชื่อของอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเรากันที่แรกเลยคำนี้ใครทราบบ้าง
1: ตา
0: ตานี่ล่ะ
2: ห
0: ูตรงนี้ล่ะนี่ชี้ตรงไหนเอ่ยจมูกแล้วนี่ล่ะคะ
1: ปาก
0: ปากไม่ปากนะลูกปาก
1: ปาก
0: ปากนี่ล่ะ
1: แข
0: นอะไรนะ
1: ม
0: ือแล้วนี่ล่ะคะ
1: ขา
0: ขาและ
1: เท้า
0: เอาใหม
2: ่เอาไ
0: ป
2: เด
0: ิ
2: ม
0: ตา
2: ห
0: ูปากดูนะเส้นสีดำชี้ไปที่ไหนจมูกต่อมา
1: ปาก
0: ฮะ
1: ขา
0: ขาและ
1: เท้า
0: คุณครูแพรวมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันคุณครูแพรวป้ายนิเทศของคุณครูแพรวในสัปดาห์นี้พิเศษเพราะมันสามารถถอดออกมาได้คุณครูแพรวจะเอาบัตรคำที่เป็นชื่อของอวัยวะเนี่ยออกทั้งหมดเลยถูกต้องทีนี้แหละคุณครูแพรวจะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาและนำบัตรคำของแพรวเนี่ยที่เป็นชื่ออวัยวะต่างๆไปติดให้ทำไมจะทำได้ไหมนะขอให้เด็กๆเอามือลงก่อนเอาเท้าไม่แกว่งใครทำได้บ้างนะคนแรกใครอยากออกมาให้ชูมือขึ้นขอเชิญโอติครับคุณครูแพรวจะหยิบบัตรคำแล้วนะยืนมาด้านนี้ก่อน1 2 3คำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ตา
0: ตาโอติครับหน้าที่ของโอติคือเอาไปติดให้ถูกต้องเชิญครับหันมาไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ได้ให้เพื่อนดูซิถูกต้องไหมปรบมือให้โอตีด้วยต่อไปสลับก่อนเดี๋ยวมันไม่ท้าทายจะเป็นพี่อ3แล้วขอเชิญเป็นอ่างเปาค่ะอ่างเปาได้คำว่าอ่างเปามายืนทางนี้ก็ได้เพื่อนจะได้เห็นด้วยหันหน้าออกไปเลยอ่างเปาตอบหน่อยคำนี้คือคำว่าอะไรคะใครทราบบ้างช่วยอ่างเปาหน่อยยังไม่ใช่ใครตอบนะแขนขอแอนเนาะแขนอ่ะติดให้ถูกต้องแขนอยู่ไหนแขนมีกี่ข้าง
2: 2
0: ใครมี4บ้าง
2: ไม
0: ่มีปรบมือให้อ่างเปาด้วยตัวต่อมาขอคนที่นั่งเรียบร้อยขอเชิญเตยค่ะ เตยตอบอุ๊ยไม่เป็นไรเก็บได้มืออ่อนเหมือนแล้วเนี่ยตื่นเต้นอ่ะคำที่เตยได้คือคำว่าอะไรคะฮะอ่ะตัวอะไรตัวแรกเด็กๆดูก่อนปออะไรปอปลาปออากอปากไหนใครทายถูกบ้างเมื่อสักครู่เก่งมากเลยอ่ะพี่เตยติดให้ถูกต้องปากอยู่ไหนดูเส้นนะถูกต้องไหมเด็กๆช่วยดูถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เตยด้วยเก่งมากๆเลยต่อมาขอเชิญแม็กครับทางนี้ค่ะอ่ะไหนดูซิลองทายซิว่าคำนี้คือคำว่าอะไรใบบุญคำนี้คือคำว่าอะไรคะถ้าไม่ตั้งใจจะทราบไหมไม่ทราบใครทราบบ้างเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเพื่อนๆปลายทางบอกทราบถูกต้องปอเช่คำนี้คือคำว่าจมูกจอมออูกอจมูกจมูกอยู่ไหนครับสีอะไรสีม่วงแม็กติดถูกไหมแม็กชี้ซิจมูกแม็กอยู่ไหนครับใช่เก่งไหมคะเก่งใครจะเป็นคนต่อมาดีนะขอเชิญเป็นปั้นครับคนที่น่ารักเขาก็จะรอคอยได้ใช่ไหมอ่ะพี่ปั้นพี่ปั้นชูให้เพื่อนดูคำนี้คือคำว่าอะไรมีตัวอะไรดูพยัญชนะก่อนตัวนี้คือตัวอะไรคะหูหออูหูอ่ะถือนิ่งๆเอาใหม่ค่ะหออูหูถ้าคุณครูแพ้

0: แพลวให้พี่ปั้นไปติดที่สีฟ้าถูกต้องไหมแล้วถ้าคุณครูแพลวให้พี่ปั้นไปติดที่สีแดงถูกต้องไหมต้องติดสีที่สีอะไรคะ
1: สีเหล
0: ือง ลองดูสีเหลืองเหลืองมีสองเหลืองเหลืองบนกับเหลืองล่างเหลืองไหนถูกเหลืองข้างบนหูชี้ฟ้าเลยเหรอโอเคขอบคุณค่ะพี่ปั้นปรบมือให้ปั้นด้วยเหลืออีก3คำ
1: 3
0: ขอเชิญพาคินครับเอถ้าใครไม่น่ารักสงสัยคุณครูแพลวจะต้องเรียกไปหาคุณครูแพลแหละอะลองชูให้เพื่อนดูคือคำว่าอะไรครับถึงนิ่งๆนะตัวอะไรคะตัวนี้อะดูตัวก่อนพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรขออะไร
1: ขอ
0: ไข่และข้างๆคือสระอะไรคะอ่ะขอขออาขาขออาขาอ่ะขาติดสีอะไรดีอ่ะ
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: หือ
1: ส
0: ี
1: เหลือง
0: สีเหลืองที่อยู่ข้างบนหรือข้างล่าง
1: ข้างล
0: ่างถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องปรบมือหน่อยเหลืออีก2คำคุณครูแพลวขอเชิญเป็นนิรินค่ะพี่เช่อยากเจอคุณครูแพลข้างหลังอีกหรือเปล่าถ้าไม่พี่เช่จะต้องให้เกียรติใครด้วยถูกเพราะเวลาที่ตัวเองออกมาถ้าเพื่อนๆโห่เรารู้สึกดีใจไหมคะไม่ดีใจดังนั้นถ้าเราไม่ชอบอะไรเราจะทำกับคนอื่นไหมคะทบทวนนะอ่ะตัวอะไรคะมีตัวอะไรบ้างอ่ะดูตรงกลางก่อนพยัญชนะคือตัวอะไรคะทออะไร
1: ทอ
0: ทหารถูกต้องทอเอาเทาไม้โทเท้าใครมีเท้าบ้างชูขึ้นมาไหมต้องชูไหมอ่ะใครมีเท้าให้เอาเท้าวางเก่งมากอ่ะติดเท้าให้หน่อยและตัวสุดท้ายให้อ่านออกเสียงพร้อมคุณครูแพลวก่อนม
1: ออ
0: ือ มือ รู้จักสระอันนี้ไหมคะ
1: รู้
0: จักสระอะไรอ่ะสระอือมออือมือมออือมือใครมาติดมือให้ครูแพลวได้บ้างขอเชิญฟ้าใสค่ะเก่งมากเลยปอเช่เขาน่ารักแล้วใช่ไหมเช่เช่เขาเก่งแล้วตอนเนี้ยฟ้าใสติดถูกหรือเปล่าคะถูกไหมปรบมือดังๆเลยปรบให้มี energyเก่งมากๆเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันหน่อยได้ไหมคะคำว่า
1: ตา
0: ห
1: ู
2: ปาก
1: แขนมือ
2: ข
0: าและ มีอวัยวะอะไรอีกไหมที่คุณครูแพลวไม่ได้ติดแต่ในร่างกายของเรามีผมอยู่บนที่ไหน
1: หัว
0: หรือว่าคำสุภาพเรียกว่า
1: ศ
0: ี
1: รษะ
0: ถูกต้องเลยและมีอะไรอีกนี่เลยค่ะที่คุณครูแพลวกำลังขยับอยู่คืออะไรที่อยู่กับมือ
1: น
0: ิ้วมีนิ้วมือและนิ้วอะไรนะ
1: น
0: ิ้
1: วเท
0: ้
1: าน
0: ิ้วเท้าเก่งมากมากเลยให้เด็กๆนั่งตัวตรงดังนั้นวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออะไรคะ
1: อว
0: ัยวะที่ไหนที่ตัวของเราหรือว่าร่างกายของเราแต่ตอนนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่เด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเราไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้

0: ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:00 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟื

ะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะพาเด็กๆไปพบกับศิลปะที่น่าสนใจก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้เด็กๆกำมือขึ้นมาแล้วร้องพร้อมกันว่ากำกำกำแล้วก็แบแบแบแบแบแบแล้วก็ตอกตอกตอกตอกตอกตอกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนม้วนแล้วก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงแล้วก็ผลักออกไปเอามือไว้ที่ตักได้เลยวันนี้นะคะกิจกรรมของเรามีอยู่ถึง
2: 4
0: ถูกต้อง4กิจกรรมเลยเยอะไหมคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือวาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากๆและกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะก็คือปะติดภาพรูปใบหน้านั่นเองค่ะโอ้ใบหน้าของใครของตัวเองเราจะตัดกระดาษแล้วเอามาติดที่หน้าตัวเองได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเรามาพับกบอุ้ยพบกับอุปกรณ์ของเราได้เลยอ่ะลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวขอเอาสิ่งนี้ออกก่อนนะใช่เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะค่อนข้างเยอะให้เด็กๆมาสังเกตพร้อมกันสิ่งแรกนะคะก็คือกระดาษนะคะรูปใบหน้าขอเอาออกมาให้เด็กๆดูก่อนกระดาษรูปใบหน้านะคะจะมีใบหน้านะคะอยู่ด้วยกัน2แบบเดี๋ยวคุณครูแพลวหาอีกแบบให้นี่เลยค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกเอาหรือว่าถ้าต้องการความตื่นเต้นให้สุ่มหยิบก็ได้ใช่ไหมคะใช่อ่ะเราจะมีให้เด็กๆนะคะด้วยกัน2หน้านะคะให้เด็กๆเลือกภาพเดียวสมมุติว่าคุณครูแพลวเลือกหน้านี้คุณครูแพลวก็จะทำการเขียนชื่อที่ไหนตัวเองข้างล่างเด็กๆสังเกตดูวันนี้นะคะกระดาษที่เราใช้ค่อนข้างที่จะเล็กถ้าเด็กๆ เขียนชื่อตัวบัลโล่เลยตัวใหญ่มากๆจะพอไหม
3: ไม
0: ่พอดังนั้นเด็กๆจะต้องกะพื้นที่เขียนชื่อจากนั้นนะคะนอกจากกระดาษที่มีโครงหน้าแล้วนะคะเรายังมีกระดาษA4 ที่โดนตัดครึ่งมาเรียบร้อยนะคะกระดาษสำหรับวาดอวัยวะบนใบหน้านั่นเองต่อมานะคะนอกจากกระดาษแล้วคุณครูแพลวยังมีอะไรด้วยนี่อันนี้เดี๋ยววางให้เด็กๆดูก่อนอะไรคะ
3: ด
0: ินสอเอาไว้เขียนชื่อถูกต้องเลยค่ะและคุณครูแพลวก็ยังมีนี่คืออะไรสีอะไรคะ
2: ส
0: ีเทียนรวมถึงมีนี่เขาเรียกว่าอะไร
2: กันไกล
0: เมื่อเด็กๆนะคะตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้อะไรตัดกันไก่และเมื่อมีกันไก่แล้วก็มีแน่นมากๆเลยถ้าเด็กๆเปิดไม่ออกให้ใครเปิดได้คุณครูนะคะมีกาวและไม้สำหรับทากาวถ้ามือเราเลอะเราจะใช
3: ้
0: ผ้าเช็ดมือพร้อมที่จะชมการสาธิตหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขออนุญาตเอาของออกสักเล็กน้อยเพราะว่าแบบพื้นที่ของเราค่อนข้างจำกัดคุณครูแพลวเลือกแผ่นนี้สิ่งแรกเลยคุณครูแพลวนะคะจะเขียนชื่อลงไปก่อนนะคะใช่ค่ะลองกะเขียนชื่อใคร
2: ครูแ
0: พรนางสาวนะอ ไหมคุณครูแพลวไม่ได้เขียนตัวเล็กไปหรือว่าตัวใหญ่ไปเพราะว่าถ้าเขียนตัวเล็กไปเขียนยากไหมคะ
3: ยาก
0: ยากใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะจากนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆใช้กระดาษนะคะอีกแผ่นนึงซึ่งไม่ได้มีรูปโครงหน้าเราจะวาดและตัดออกมาเช่นอย่างแรกที่คุณครูแพลวอยากจะวาดนะคะคุณครูแพลวจะวาดเป็นเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เด็กๆจะได้เห็นด้วยช่วยกันดูนะ
3: ค
0: ิ้
3: ว
0: ตาตามีกี่ข้างถ้ามีสามตาเป็นอะไรล่ะ
3: เป็นช
0: ้
3: างแหละ
0: โและคุณครูแพลวก็มีอะไรด้วยที่เอาไว้หายใจและดมกลิ่นจมูกเอ้าก็คุณครูแพลวรีบวาดไงถ้าเด็กๆวาดสวยกว่าจะดีมากๆเลยใช่ไหม
3: แต่
0: หน
3: ูวาดจม
0: ู
3: กไม
0: ่
3: เป็น
0: และต่อมาคุณครูแพลวก็จะวาดเป็นอะไร
3: ปาก
0: มีรอเรือไหมไม่มีปากเอาไว้ทำอะไร
3: เอา
0: ไว้พูดหรือชิมรสหูยทำไมปากเหมือนฉีดฟิลเลอร์เลยล่ะว้า
3: แม่
0: หนู
3: เคยไปฉ
0: ี
3: ดปากมาแล้วอ๋อ
0: ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าคุณแม่นี่รักสวยรักงามใช่ไหม
3: โอ้โหครูค่ะเอา
0: ใครสามารถวาดได้สวยกว่านะคะวาดได้เลยอันนี้คุณครูแพรวาดแบบรีเพราะว่าถ้าครูแพรวาดนานเด็กๆจะมีเวลาทำศิลปะนานไหมไม่นานจากนั้นเราจะทำการใช้อะไรตัดออกมาก
3: รรไกร
0: กรรไกรตัดออกมาค่ะ
3: ตัดขาตาใช่ไหม
0: ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพลวค่อยต่อเติมหน้าที่ใส่ผมหน้าที่การทำทรงผมเป็นของใคร
3: ของ
0: ตัวเองสมมุติว่าคุณครูแพลวตัดออกมาแล้ว1ข้างแล้วอีกข้างหนึ่งคุณครูแพลวก็จะตัดออกมาด้วยนี่เลยผมเราจะให้เด็กๆนะคะได้ออกแบบด้วยตนเองเลยอ่ะสมมุติว่าคุณครูแพลวตัดชึบออกมาแล้วนะคะคุณครูแพลวก็จะเอามาทำอะไร
3: ติ ดกาว
0: ติดกาวนะคะใช้เยอะไหมไม่ต้องเยอะค่อยๆอ่ะไว้ตรงนี้ได้ไหม
3: ได
0: ้ตรงนี้เลยได้ไหม
3: ได
0: ้ตาอยู่ตรงไหน
3: เป็นเ
0: ลือ
3: ด
0: อืม
3: ผ
0: ู
3: ้ชายดูเ
0: ยอะถ้าเกิดใช้เยอะเนี่ยมันจะทำให้กระดาษเนี่ยขาดถูกต้องกาวหมดเติมได้แต่ว่าถ้ากระดาษขาดเนี่ยใครเสียใจตัวเองจากนั้นเด็กๆถามถึงทรงผมใช่ไหมเราก็สามารถใช้อะไร
1: ตามแล้วก็น้ำตา
0: สีในการทำอะไรได้ผมเช่นคุณครูแพลวอยากมีหน้าม้าคุณครูแพลวก็วาดหน้าม้าก่อนจึ๊บแต่ถ้าหูเด็กๆสามารถที่จะวาดแล้วก็เอามาติดในนี้ได้ทำได้ไหมคะแต่คุณครูแพลวขอวาดเป็นผมขึ้นมาก่อน
3: ผมไม่ต้องแดง
4: ผู้หญิง
3: ผู้หญิง
4: ผู้หญิง
3: ผ
4: ู้
3: หญ
4: ิ
3: ง
4: ผ
3: ู้
4: หญ
3: ิ
4: ง
0: จากนั้นเด็กๆก็ไปวาดหูแล้วเอามาติดที่ไหนได้ใช่ไหมคะขนตาหรออ่ะเดี๋ยววาดให้มีขนตาล่างด้วยไม่ได้เดี๋ยวถ้าไม่วาดแล้วเดี๋ยวเด็กๆบอกว่าไม่สบายใจค่ะครูอ่ะครูแพลวาดให้ได้ไหมคะ
3: ได
0: ้กิจกรรมนี้ยากไหมคะใครถามถึงคิ้วคิ้วหน้าม้ามันบังค่ะเขาทำหน้าม้ายาวพร้อมหรือยังคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะเลือกคำอย่างน้อย
3: 2
0: กิจกรรมและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะขอเปิดเป็นมุมดนตรี

0: แต่ต้องทำอย่างน้อยกี่กิจกรรม
1: 2
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: ใครพร้อมแล้วให้นั่งตัวตรงถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยค่ะไปเลือกกิจกรรมได้เลย

0: รถเครื่องที่นี่เรียกรถเครื่องใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะคำที่เขาเรียกกันทั่วไปเรียกว่ารถอะไรคะ
1: รถจักรยานยนต์หรือว่ารถอะไรมอเตอร์เลย
2: มอเตอร
1: ์ไซค์ใช่มอเตอร์ไซค์กับเครื่องบินอันไหนอยู่บนฟ้าเครื่องบินใช่ไหมครับกูบีเอ็มอันนี้หนักจังเลยอะพี่แม็กลองถือดูสิหนักไหมถ้าเวลาเราเล่นเสร็จเราต้องเก็บตรงไหนครับ
2: เก็บที่เดิม
1: ที่เดิมมันอยู่ตรงไหนนะครูแพลไม่เห็นเก่งมากๆเราก็ต้องเก็บที่เดิมใช่ไหมไหนพี่แม็กเจ้าอะไรหยิบออกมาครับแล้วเดินอ้อมมี2คันที่มีสีเหลืองใช่ไหมนั่งลงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไร
2: เฮล
1: ิ
2: คอปเตอร์
1: เฮลิคอปเตอร์เคยเห็นไหมเคยเห็นไหม
2: เคยเห็นในหนัง
1: จริงเหรอเวลาเสียงดังเสียงดังนั่งดีๆไม่นั่งท่านี้นะอย่าปวดขานะครับมีรถตำรวจด้วยนะว่าไงครับเสร็จแล้วเหรอโอเค

0: ต่อเป็นเขาวงกตมีอะไรบ้างครับนี่มีทางเข้าเดินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ล่ะลูก
1: ค
0: ือ
1: ทาง
0: ไปนะคะอ๋อใช่ครับหยิบรูปอะไรมาเวลาเล่นเนี่ยโอติครับตรงเนี้ยคมไหมเราจะถือแล้วเอาไปตีเลยได้ไหมไม่ได้เราจะต้องทำยังไงค่อยๆวางลงไปใช่ไหมคะได้ถ้าโอติต่อเสร็จแล้วอะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอถ่ายรูปไว้ได้ไหมจริงป่ะโอเคตรงนี้หยิบได้หมดเลยแต่ว่าเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงครับเก็บมาอ่ะต่อเลยครูแพลวจะ

0: างกูโอติก
1: ฝากเลยค่ะ
0: หยิบได้หมดเลยครับยอดเยี่ยมเลยโอติสามารถต่อขึ้นมาให้เป็นสูงๆได้ด้วยนะนี่ชิ้นใหญ่ก็มีนะใช่ไหมอ่ะครับกะว่าเดินเข้ามาแล้วก็แบบเป็นโค้งมาเลยใช่ไหมครับครับลูกเก่งไหมหยิบออกมาได้เลยครับโอเค

อ่ะครูแพรวแกะมันใหม่ละหนูฟังเสียงมันนะเห็นไหมเสียงเหมือนกันไหมอันนี้เป็นระฆังสามเหลี่ยมถ้าระฆังสามเหลี่ยมมันจะดังนะถูกต้องถ้าเวลาเล่นแล้วต้องเก็บไว้ไหนดีอะขวัญเออถ้าเวลาเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บไปตรงไหนคะเอ๊ะรูปมันอยู่ตรงไหนใช่แล้วถ้าคุณครูแพลวต้องการเก็บระฆังสามเหลี่ยมอันนี้คุณครูแพลวต้องเก็บที่ไหนถูกหรือเปล่าถูกอ่ะขออ้อมหลังก่อนปึ๊บเก่งมากเลยเราก็มีกลับด้วย

ท้องเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี

0: คนดีเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานไหมขอเชิญคนแรกเป็นพี่พีคค่ะรอพี่พีคสักครู่นึงเด็กๆที่เหลือเก็บเท้าไม่นั่งแกว่งเก่งมากๆคุณครูแพลวขอถือให้และพี่พีคเล่าผลงานค่ะ
1: หนูวาดคน
0: หนูตัดกระดาษใช่ไหมคะตกแต่งใบหน้าเป็นภาพ
1: คน
0: เป็น

0: ้นไหนดูซิมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
1: มีปาก
0: มีปากค่ะ
1: ก็จมูก
0: มีจมูกค่ะ
1: แล้วก็ตา
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ภูมิใจไหมคะ
1: ภูมิใจ
0: ปรบมือให้พี่พีคด้วยใครเล่นอยู่ภูแพรเห็นนะตาวิเศษเห็นนะคนต่อมาเอามือลงก่อนและ1 2 3ข้าวหอมค่ะข้าวหอมเชิญค่ะด้านนู้นข้าวหอมไปหยิบผลงานก่อนลูกเดินอ้อมไปหยิบผลงานก่อนนะขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยข้าวหอมมาแล้วเพื่อนๆพร้อมหรือยังนะถ้านั่งไม่เรียบร้อยข้าวหอมเสียใจแน่ๆเลยข้าวหอมมาทางนี้ลูกข้าวหอมคะจับตรงส้มๆค่ะใช่อ่ะวันนี้ข้าวหอมวาดสีน้ำเป็นภาพอะไรคะ
1: เขากำลังไปเที่ยว
0: คนกำลังไปเที่ยวที่ไหนลูก
1: กรุงเทพ
0: กรุงเทพใช่ไหมคะโหสงสัยอยากไปกับ BM แน่เลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะปรบมือให้ข้าวหอมด้วยเก่งมากๆเลยเก็บได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถขออาสาสมัครนะคะโดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยเด็กๆสำรวจมือตัวเองบางคนมีสีติดไหมมีบางคนเป็นยังไงคะมีกาวด้วยดังนั้นนะคะคุณครูแพลจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆในการเล่นเกมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมเล่นกับใครนะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนเราจึงต้องทำอะไรกันด้วยแบ่งปันซึ่งกันและกันถูกไหมคะและคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วก็รู้จักรอคอยด้วยเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วต้องให้ใครตรวจก่อนนะ
1: ค
0: ุณครูแล้วเวลาเก็บเกมนะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นถ้าหากว่าเราจับถุงเกมแรงๆดึงแรงๆจะเป็นอย่างไรใช่จะทำยังไงดีให้ถุงเกมเนี่ยอยู่กับเรานานๆ
2: ต
0: ้
2: องรักษา
0: ต้องรักษาค่อยๆเปิด
2: รัก
0: ษาค่อยๆเปิดแบบฉีกออกมาเลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะถูกพร้อมที่จะทราบหรือยังว่าพร้อมที่จะรู้หรือยังว่าเกมของเราคือเกมอะไร
1: อยากร
0: ู้ถ้าอยากรู้แล้วคุณครูแพลจะบอกให้เกมนี้นะคะเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมจับคู่ภาพสมบูรณ์กับภาพแยกส่วนใช่มีภาพสมบูรณ์และภาพแยกส่วนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆมาดูพร้อมกันเกมนะคะมีหลายชิ้นแต่ว่าคุณครูแพลวนะคะขอเลือกสาธิตนะคะเพราะว่าถ้าสาธิตทั้งหมดเด็กๆก็อาจจะมีเวลาน้อยในการเล่นใช่ไหมดังนั้นเรามาดูวิธีเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้เล่นเองขอสลับเป็นอันนี้เด็กๆสังเกตพร้อมกันค่ะตอนนี้นะคะเกมของคุณครูแพลวนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือภาพสมบูรณ์ค่ะกลุ่มที่2ข้างๆกันก็จะเป็นภาพแยกส่วนใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลจะมากระจายเกมกันคุณครูแพลจะกระจายเกมภาพสมบูรณ์ก่อนนะคะเด็กๆ เห็นไหม

0: ชึบเห็นหรือยังคะ
1: เห็นแล้วอ
0: ันนี้นะคะจะเป็นตัวหลักนะคะคุณครูแพลวก็จะมากระจายนะคะในส่วนของตัวเกมนี้ด้วยเด็กๆคะเราจะมาดูภาพสมบูรณ์กันก่อนภาพแรกเด็กๆรู้จักไหมคือภาพอะไร
1: วงร
0: ีวงรีภาพนี้ล่ะ
1: หกเหลี่ยม
0: หกเหลี่ยมอ่ะขอวางให้ชัดๆก่อนหกเหลี่ยมภาพนี้ล่ะคะ
1: สี่เหลี่ยม
0: หื้อลองนับมุมดู
1: 1 2 3
0: 4มีกี่มุม
1: สี
0: ่เหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูภาพแรกนะคะเป็นภาพวงรีเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆนะคะเราจะเลือกหยิบภาพนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะภาพนี้เป็นภาพแยกเป็นภาพแยกส่วนของวงรีใช่หรือไม่ไม่ใช่ภาพไหนนะนับก่อน1 2 3 4 5ชิ้นที่เท่าไหร
1: ่
0: 5ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าถูกต้องเอามาชิดกันเพื่อเป็นการ
1: จ
0: ับคู่เก่งมากครับภาพต่อมา
1: อันที่สอง
0: สองอันนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช
1: ่
0: ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องทำอย่างไร
1: ช
0: ิดกันเพื่อจับคู่และภาพนี้ล่ะคะ
1: อ
0: ันที่หนึ่งหรือว่าอันที่สี
1: ่
0: หนึ่งใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องไหมต้องตรวจสอบสิคะ
1: ถูกต
0: ้องยากไหมคะไม่ยากพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษานะคะที่เด็กๆ เคยเล่นมาแล้วเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ถ้าหากว่าเด็กๆต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเลือกเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆก็เก่งกันทุกๆคนเลยค่ะสามารถแบ่งปันเกมกันได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณครูปลายทางก็สามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปให้เพื่อนฟังบ้างคุณครูแพลวขอเชิญเป็นใบบุญค่ะฮึบใบบุญใบบุญจับตรงนี้ค่ะอยากจับข้างล่างนะใบบุญบอกคุณครูและเพื่อนๆหน่อยสิว่าวันนี้ใบบุญได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคะ
1: ได้แบ่งปันเพื่อน
0: ๆ อ๋อได้แบ่งปันอันยืนให้สวยด้วยขอบคุณค่ะและได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเกม
0: ชื่อเกมนะคะแล้วก็เสริมประสบการณ์จำได้ไหมคุณครูแพลวสอนเรื่องอะไรตัวของใคร
1: ตัวของตัวเอง
0: ตัวเราใช่ไหมคะชื่ออวัยวะในร่างกายของเราใช่ไหมใบบุญจำอวัยวะใดได้บ้างคะ
1: จมูก
0: ใบบุญจำจมูกได้ขอเสียงปรบมือให้ใบบุญด้วยเก่งมากนอกจากจมูกแล้วมีอะไรอีกมีตามีหูมีปากมีอะไรอีกคะและมีมือมีขาแล้วก็มีเท้าเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวนะคะตามคำสั่งได้และที่สำคัญวันนี้เด็กๆเนี่ยได้อ่านนะคะชื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ใช่ไหมคะและกิจกรรมต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและเกมการศึกษานะคะวันนี้มีเกมใหม่เด็กๆนะคะก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็สามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาวันนี้เป็นอย่างไรคะหมดลงแล้วแต่ก่อนที่เราจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ1 2 3วันนี้หมดเวลา

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด20ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกับ

0: ตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพานเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับ

ที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านแสนบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 7 แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 9 แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

ที่ www.thaipbd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบใหญ่เบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักมีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
4: มีวันหนึ่งไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายแกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแ

0: เพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นก็ได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
0: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
4: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จําไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
5: สวัสดีค่ะแม่เชิญเลยค่ะคุณพี่สวัสดีแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
6: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
5: อยากเช็คร่างกาย
6: ค่ะ
5: มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
6: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
5: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
6: ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ค่ะ
5: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
6: ่มือไม่สั่น
5: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้นมา
6: บางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนานๆหัวนิ่ง
5: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
6: ลูกบางทีลูกจะหันเทนท์ให้บอก
5: แม่
6: ขาเนี่ย
5: ส
6: ั่
5: นท
6: ะ
5: ลักซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
6: ไม่รู้สึก
5: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
4: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยได้มีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้อง

0: เขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
1: แม่เจ็บไหมนี
2: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะคุณดี
2: ค่ะ
3: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
0: อันที่2คือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็จะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากทราบประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
4: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
5: สุวรรณนะคะ
2: ค
5: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
2: 2 1 8 5 4
5: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะคราวที่2ขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: สิงโตค่ะ
5: ตัวนี้ค่ะ
2: ลิโป
5: ลิโปนะคะ
2: ค่ะ
5: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
2: ใช่ใช่
5: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
2: โดยมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ปล่อยให้ไปเองคนเดียว
5: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
2: ดีค่ะ
5: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ค่ะ
5: นะคะ
0: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่า สมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจั่วแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
4: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
6: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
7: อ๋อคุณพ่อค่ะ
6: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
7: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
6: ้
7: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
6: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
7: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
6: ค่ะ
7: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
6: ็
7: จะเรียกเข้ามาเลยมาไหมแล้วก็แจกเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
6: คือคนไม่รู้จักด้วย
7: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเง
6: ี้
7: ยหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
6: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
7: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเธอเผอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
6: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
7: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมอะ
6: ค่ะ
7: ก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
6: ค
7: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
6: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
7: ที
6: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
7: ใช่
6: ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
6: มากอดแฟนตัวเอง
7: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
6: อ
7: ะว่าแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ที่ไ

0: ่อยไพเราะอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
1: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: รักษามาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
0: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามาก
1: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
0: ่
1: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนละคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
1: ่
0: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยแบบงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอ่ะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็จากอาม่าคือตามใจมากค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาจจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอำพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยอะต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
1: อ
0: จะไปอยู่กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอภามีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
1: ัน
0: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมอค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะค่ะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
1: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากมากนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วงงไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณ

0: ยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูธุรกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวค่ะ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิต

0: ในทะเลได้เลยนะครับ
1: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
2: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้สามแบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
5: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหงูจังเลยนะ
5: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ

0: ณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dlt.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้ยดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: รอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

0: ัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่น แล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มดูที่มาตรการควบคุมไวรัสอีโบลาครับซึ่งกรมควบคุมโรคได้ยกระดับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดานั้นต้องเข้ารับการกักกันหรือว่าแยกตัวกักอย่างน้อย21 วันพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายโดยปัจจุบันนั้นการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว53 คนเป็นเวลา21 วันกรมควบคุมโรคได้สรุปยอดตัวเลขล่าสุดกับวันที่21 พฤษภาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2569มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาคือดีอาร์คองโกและยูกันดาเดินทางเข้าประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่53 คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12 คนและยูกันดา41 คนทั้งนี้ในยอด53 คนนั้นเป็นบุคคลจาก16 สัญชาติเช่นจีนสหรัฐอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆตอนนี้มีจำนวนน้อยลงครับ
1: ทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยนะคะว่าณปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดหลักๆเลยนะคะก็คือที่ดีอาร์คองโกโดยมีผู้ป่วยต้องสงสัย867 คนแล้วก็เสียชีวิตแล้ว214 คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยัน5 คนแล้วก็เสียชีวิต1 คนแม้ประเทศไทยค่ะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ว่าเนื่องจากโรคดังกล่าวมีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวนานถึง21 วันกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้ทั้ง2 ประเทศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับมาตรการใหม่ค่ะก็คือกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านทั้ง2 ประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการแยกกักหรือว่ากันอย่างน้อย21 วันแบ่งเป็น2 กรณีนะคะ ก็คือผู้ที่ไม่มีอาการจะต้องเข้ารับการกักกันในสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดผู้ที่มีอาการต้องเข้าสู่การแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนอกจากนี้ที่ประชุมค่ะยังเห็นชอบให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ผู้ที่เดินทางหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็มีการคัดกรองโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคค่ะมีการเตรียมสถานที่กักกันรองรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว
0: มาดูการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคไวรัสอีโบลาครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกและยูกันดา21วันแม้จะไม่มีอาการครับที่ศูนย์ควอรันทีนของสถาบันบำราศนราดูนซึ่งนางวินดาคงเดชศัก

0: ดาพยาบาลวิชาชีพสถาบันบำราศนราดูรก็บอกครับว่าจะมีการประสานข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ศูนย์กักกันโรคนั้นจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เดินทางมาและจะมีการซักประวัติเบื้องต้นหากมีการอาการแสดงออกมาเข้าข่ายว่าเป็นโรคอีโบลาก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรแต่หากไม่มีอาการก็จะเข้าพักที่ศูนย์กักกันโรคส่วนการกักกันผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องเข้าพักและต้องอยู่ภายในห้องตลอด24ชั่วโมงภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันโรคให้บริการอาหารรวมถึงผู้ที่เข้าพักอาศัยนั้นจะต้องรายงานอาการทุกวันในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นและจะต้องวัดไข้พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบโดยจะมีการติดตามอาการจนครบ21วันสำหรับวันนี้ครับจะมีผู้ที่เดินทางกลุ่มแรกที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกนำมากักตัวที่ศูนย์กักกันโรคในช่วงเย็นวันนี้
1: ลักษณะของตึกนี้เนี่ยก็เป็นตึกที่ออกแบบมาเพื่อกักกันนะคะก็จะมีส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเวลาที่คนที่เขามาถึงเนี่ยก็จะมีจุดลงทะเบียนอยู่ด้านนู้นนะคะซึ่งเราก็จะแยกโซนไว้นะคะส่วนโซนด้านในเนี้ยจะเป็นโซนที่สะอาดก็จะเป็นโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำการแล้วก็ให้การดูแลนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะในทุกจุดของเราเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รอพอเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อมาถึงก็จะให้ดรอปตรงนู้นนะคะเราจะมีจุดที่มาร์คไว้ว่าให้ดรอปลงตรงด้านนู้นแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าระบบแล้วก็มีการแอสไซน์ห้องพักค่ะก่อนที่จะมาถึงเนี่ยเราต้องมีการซักประวัติอีกหนึ่งรอบนะคะคือต้องซักประวัติอาการเจ็บป่วยและมีการวัดไข้เบื้องต้นด้วยค่ะคือถ้ามีอาการแสดงที่เป็นอาการเข้าได้กับโรคนะคะเราก็จะส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งสถาบันบำราศของเราเนี่ยก็จะมีห้องแยกที่ให้การดูแลคนไข้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ค่ะ
2: และสำหรับสถานการณ์โรคไวรัสอีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกก็เตือนนะคะอีโบลาระบาดเร็วเกินคาดค่ะยอดผู้ป่วยต้องสงสัยในคองโกเนี่ยสูงกว่า900รายแล้วแล้วก็เสียชีวิตแล้ว220รายค่ะโดยดร.เทดรอสอัดฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยที่ติดเชื้ออีโบลาแล้วมากถึง220รายพร้อมยอมรับนะคะว่าความล่าช้าค่ะในการตรวจพบผู้ป่วยสร้างความยากลำบากในการรับมือให้กับเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังเร่งขยายปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนแต่ว่าการแพร่ระบาดไปเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้มากดร.เทดรอสย้ำด้วยนะคะว่าประเทศที่มีพรมแดนติดกับคองโกจะต้องดำเนินการรับมือในทันทีในขณะที่ยูกันดาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น7รายโดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรุงกัมปาลาเมืองหลวงของประเทศ
0: กลับมาที่บ้านเราครับมาดูเหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมย์นะครับเมื่อเสาก่อนนู้นนะครับก็ทำให้มีมาตรการต่างๆออกมาซึ่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการเปิดเผยเรื่องของแนวทางในการยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้าและไรเดอร์ย้ำนะครับว่าผู้โดยสารต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมสนทนาในช่วงของทำไมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ครับถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยแบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นนะครับตัดปัจจัยเสี่ยงและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานระยะกลางครับจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนกำลังคนส่วนในระยะยาวแยกระบบรางออกจากระบบถนนอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการมีจุดตัดข้ามทางรถไฟโดยจะผลักดันการสร้างทางรถไฟยกระดับให้ได้มากที่สุดเช่นแบบจำลองของช่วงบางซื่อรังสิตครับซึ่งถือเป็นระบบการเดินทางในอุดมคติของเมืองใหญ่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ได้อย่างยั่งยืน
3: การเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อ mm-hmm. คือไม่ควรจะมีจุดตัด อย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอารอยฟ้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เรา

0: จะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าระบบตั๋วร่วมค่ะที่จะมีการนำร่องวันที่1มิถุนายนนี้แล้วผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สามารถใช้บัตร EMV คือบัตรวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดที่ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟสายต่างๆส่วนสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองของกทม.ที่ยังไม่รองรับระบบ EMV ทางกระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าติดตั้งเครื่อง EMV ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นายสิริพงษ์ยังกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยในกลุ่มรถโดยสารที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันทั้งบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติรถต้องมีประกันภัยสาธารณะที่ดูแลคุ้มครองผู้โดยสารรวมถึงติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานและป้องปรามการก่ออาชญากรรมนอกจากนี้ทางกระทรวงนะคะมีการประสานให้แพลตฟอร์มบางรายทยอยตัดผู้ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะออกจากระบบพร้อมกับเพิ่มวันให้บริการเพื่อที่จะรองรับผู้ขับขี่ให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง
0: แต่การควบคุมเนี่ยต้องควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้โดยสารดังนั้นเขาจะต้องมีอะไรเขาจะต้องมี1ใบขับขี่สาธารณะ2เขาจะต้องมีประกันสาธารณะที่ดูแลผู้โดยสารเวลามีเหตุ
2: ครับ
0: 3เขาจะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่มันจะช่วยเป็นพยานหลักฐานและเป็นสิ่งที่ป้องปรามเหตุได้ก็คือ CCTV
2: ครับ
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่รู้ว่ามี CCTV เนี่ยคนจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลละนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ว่ากันตามอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่ทุกแพลตฟอร์
2: ม
0: สัปดาห์หน้าจะเรียกมาประชุมแล้วก็บอกว่าห้ามรับคนที่ไม่มีใบขี่สาธารณะ
3: และในค่ำคืนนี้ครับช่วงทำไมจะได้สนทนากับนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยกับประเด็น75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศและการยกระดับความร่วมมือในอนาคตติดตามได้ทาง NBT นะครับเวลา 19:30 น
1: และจากกรณีที่มีเหตุคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนลอบยิงตำรวจและภรรยาที่จังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหลายหน่วยงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับลูกน้อยที่โรงพยาบาลให้กำลังใจและยืนยันบอกนะคะว่าจะดูแลด้านสวัสดิการและก็การศึกษาของลูกๆทั้งหมดค่ะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ามีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่านมหยดสุดท้ายจากแม่ถึงลูกเป็นนมที่นางปาติเมาะอย่างโง่ผู้เสียชีวิตได้ปั๊มนมทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้าย
4: เพียงสับน้อยวัยเพียง35วันยังไม่ทันได้เรียกคำว่าแม่ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่านมแม่ที่ค่อยๆปั๊มเก็บไว้ทุกวันด้วยความรักด้วยความห่วงใยจะกลายเป็นน้ำนมมื้อสุดท้ายที่แม่ตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกแม่คงไม่รู้ว่าก่อนออกจากบ้านวันนั้นอ้อมกอดที่เคยกอดลูกไว้แน่นที่สุดจะเป็นอ้อมกอดสุดท้ายในชีวิตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นพรากชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นแม่เหลือไว้เพียงลูกน้อยที่ยังไร้เดียงสายังต้องการไออุ่นจากอกแม่ทุกคืน
1: เป็นน้ำนมนะคะของนางปาติเมาะยางโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิได้ปั๊มทิ้งเอาไว้ให้ลูกขวดสุดท้ายค่ะซึ่งนางรอซีดะฮายีสุหลงพี่สาวของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมารับหน้าที่ดูแลหลานอายุ2เดือนที่รอดชีวิตภายในอ้อมอกของแม่จากเหตุกราดยิงเมื่อวันที่25พฤษภาคมและวันนี้น้องก็ปลอดภัยแล้ว
3: ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลและเด็กหญิงอัฟรินาที่โรงพยาบาลปัตตานีครับแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ในทุกมิติทั้งการสานต่อด้านการศึกษาของลูกๆตลอดจนการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด
1: ค่ะเช่นเดียวกันที่โรงพยาบาล

0: พยาบาลปัตตานีนะคะนางภาติมะสดีมาอายุผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเยี่ยมดาบตำรวจอดุลไฮยีสุลงแล้วก็เด็กหญิงอัฟรีนาพร้อมมอบกระเช้าแล้วก็เงินช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยดาบตำรวจอดุลค่ะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กหญิงอัฟรีนาที่มีแผลถลอกอยู่ที่บริเวณหน้าท้องได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมประณามการกระทำในครั้งนี้และชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองกับตรวจสารเสพติดในกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั่วประเทศกว่า 280,000 คนพบว่ามีสารเสพติด47รายแล้วก็เตรียมดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่ากรมการปกครองได้ดำเนินปฏิบัติการกวาดบ้านตนเองนะครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ปัสสาวะในปัสสาวะของกำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเมื่อที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการตรวจนะครับพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนแล้วก็พบสารเสพติดจำนวน47คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้รับการตรวจทั้งหมดในการกวาดบ้านตัวเองครับซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็ระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและการป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพร้อมกับย้ำอีกนะครับว่าหากพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและหากผลตรวจยืนยันชัดเจนก็จะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบวินัยอย่างเด็ดขาด
0: ตำรวจสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบุกค้นสำนักอาจารย์เสือบ้านฟ่อนนะคะหลังจากที่พัญญาแจ้งจับในข้อหาข่มขืนลูกเลี้ยงค่ะก็ไปพบอาวุธปืนหลายกระบอกรวมถึงยาบ้าเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนี่ก็เป็นภาพการบุกเข้าตรวจค้นนะคะสำนักอาจารย์เสือในพื้นที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับนายกมลเทพหรือว่าอาจารย์เสือบ้านฟ่อนอายุ43ปีภายในสำนักก็ไปพบวัตถุมงคลแล้วก็แท่นบูชาจำนวนมากก่อนตรวจค้นภายในห้องพักนะคะไปพบอาวุธปืนพกสั้น6กระบอกอาวุธปืนอัดลมไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกรวมถึงยาบ้าอีก8เม็ดจึงควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะพันตำรวจเอกจักรียุทธ์โชติวชิรพงศ์ผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากพัญญาของผู้ต้องหาเขาแจ้งความว่าลูกสาวเขาวัย19ปีซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงถูกอาจารย์เสือเนี่ยข่มขืนกระทำชำเราอยู่หลายครั้งคือเริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2567โดยอ้างเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยข่มขู่ไม่ให้บอกใครผู้เสียหายเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดเผยเรื่องกับมารดาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่ายาบ้าที่พบเนี่ยเก็บได้ที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกนะคะว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์จำนวนมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจึงมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานแล้วก็ผู้เสียหายเบื้องต้นค่ะตำรวจแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก่อนที่จะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างอื่นถูกไหม
3: ก็เคยในคดียาเสพติดปีแปดเดือนใช่ไหม
2: ครับคือตอนนั้นคือไม่เคยที
3: ่มีห้าสี่ครับประมาณ
2: ตัวสุดท้ายคือข้อคืออะไรตอนนี้คือเขาให้การปฏิเสธแต่ว่าพยานหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้จะดำเนินคดีต่อไป
3: ก็ตามสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องยาเสพติดกับอาวุธปืนเขายอมรับแต่ในเรื่องของปืนเขาปฏิเสธ
2: ถ้างั้นก็การดำเนินคดีก็จะมีในส่วนของ
3: คดีน้ำหนักแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่ากันตามการพยานหลักฐาน
4: ในบ้านลูกนะคะตัวเด็กค่ะ
5: มีครับ
4: ไม่มีแล้วทำไมน้องเขาถึงมาแจ้งนะคะอาจารย์แต่เราก็ยังปฏิเสธอยู
5: ่ของพ่อยัง
4: งงอาจารย์เป็นแก้กรรมเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าทางไสยศาสตร์หรือว่าเหมือนเป็นการล้างอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะ
1: เกิดเหตุตำรวจนะครับยศร้อยตำรวจโทสน.ลุมพินีบาดเจ็บจากการถูกยิงภายในแฟลตตำรวจครับเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจก่อเหตุยิงตัวเองเนื่องจากอาการเครียดปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจสน.ลุมพินีพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเอราวัณครับแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป.เต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บภายในแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจด้านหลังสน.ลุมพินีถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันเหตุเกิดที่แฟลตอาคาร5ห้องพักชั้น4ครับพบร่างของร้อยตำรวจยศร้อยตำรวจโทนะครับอายุ58ปีตำแหน่งรองสารวัตรสน.ลุมพินีสภาพคือแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ศีรษะ1นัดอาการสาหัสเจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาทีก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท1สอบสวนทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าตัวพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักพร้อมกับภรรยาก่อนจะมีเสียงอาวุธปืนนี้ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าอาจเกิดจากความเครียดเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัวจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองดังกล่าว
0: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพในรูปแบบของ CEO Fraud ค่ะแอบอ้างเป็นบริษัทเจ้านายหรือว่าคู่ค้ามีการส่งอีเมลให้โอนเงินด่วนนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็พบ3กรณีมีความเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC แจ้งเตือนภัยในรูปแบบของ CEO Fraud นะคะพร้อมยกตัวอย่าง3กรณีมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า100ล้านบาทพฤติกรรมของมิจฉาชีพจะปลอมเป็น CEO บริษัทคู่ค้าหรือบริษัทแม่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีเมลจากของจริงเพียงแค่อักษรตัวเดียวเช่นคำว่า company เปลี่ยนจากตัวอักษร M เป็น Rกับ N นะคะซึ่งหากมองผ่านๆก็จะแยกกันไม่ออกจากนั้นจะส่งอีเมลเพื่อโอนเงินค่าลงทุนค่าสินค้าหรือว่าแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินใหม่พร้อมย้ำข้อความอย่างเช่นด่วนที่สุดหรือต้องจ่ายวันนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรีบปฏิบัติตามทันทีศูนย์ ACSC แนะนำจุดสังเกตและข้อปฏิบัตินะคะเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับไปยังบริษัทหรือคู่ค้าก่อนโอนเงินย้ำยิ่งรีบยิ่งต้องเช็คค่ะ
6: วิธีป้องกันจังง่ายๆ 1. ยิ่งด่วนยิ่งต้องเช็คอย่าลนลานทำตามคำสั่งในอีเมลทันที 2. ห้ามเชื่อแค่อีเมลถ้ามีการขอเปลี่ยนเลขบัญชีหรือสั่งโอนเงินด่วนต้องโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลคอนเฟิร์มกับผู้สั่งโดยตรงเท่านั้นและ 3. ใช้กดยืนยัน2ชั้นการโอนเงินยอดสูงๆต้องมีคนช่วยตรวจสอบเสมออย่าปล่อยให้ความเร่งรีบทำบริษัทสูญเงินล้าน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย

0: ขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
2: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
2: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
2: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆก็เพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากนะคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กัน

เพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแต่มาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงนะบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันๆไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกพอตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิตนะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะว่าพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพรวดพราดนะเรายังไม่ลุกพรวดพราดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยม
บางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามมันนั่นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตรงนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั้นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก
ก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถหนึ่งคือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่ไหมลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จจะทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นน่ะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ล้างใจของเราด้วย
ันนี้เขาเรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็นสองลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนาสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตาสมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มโหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นน่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิด
คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มัน

ดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวกสามตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่สามตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกือกกลัวอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะทำไมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้วสามตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกำเขาเรียกว่าลูกแก้วกำแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลสสามตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลสสามตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลสสามตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักนักกันหนาทุกวันเนี่ยปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงนึงก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันนึงชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกทุกวันนี้ทุกเพราะหาเงินหาทองมันจึงทุกแต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงนึงนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็

าโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะ

จนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่นะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถอหุกอาบิตพุทธเจริญพร

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
1: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะคร ับ
1: แต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
1: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันซะหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัว

0: ไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
1: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกัน
0: ใช่ครับนานมาก
1: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
0: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: ท
0: ีนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้ว
1: ค
0: ราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับสมมติถ้าเกิดเขาไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
1: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
0: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
1: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้อะค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
1: ค
0: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาตรวจแพปซีเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดโรคก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็ง

0: แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับ
1: คือการทำคีโม
0: ใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำคีโมเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ว้าวค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำคีโมแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายังนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่ช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ้ยใจไม่ดีแล้วอย่างนี้
0: เข้าใจครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกลับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้นะครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะครับหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
1: คนทิ้งไว้นาน
0: นานมากครับขอให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่า คนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40-50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40-50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15-16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่าก็จะประสบ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหงูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี
1: ่
0: จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดแถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: ก็คงประเมินไม่นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะหนะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมก็คงจะหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่สองก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆ นะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ใช่ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคต นะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่มโครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับและเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: ค่ะ อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะ ป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกัน

0: ช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1สองสามสี่ห้าแล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำมาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะวันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etv.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์มาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3 เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือค่ะต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระแตเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระแตเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: ทีนี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆ กำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการโลดแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบ

0: ือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะเอามาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

ด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ย

แล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดแล้วเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก7-12ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเกงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทอร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: ต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดคนขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนอะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาคืบคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพี
1: อ่า

0: ที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยโ
0: อ้เขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นโยโย
1: ่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
0: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่รับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ําแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทําเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่อง7ก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่อง7สีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคีแรงกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วีทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีส่วนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทย

0: ก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อละพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
1: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสละพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านน่ะนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
1: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ทำของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในค่ะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้

0: ให้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเขาตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมคอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าประพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากระพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ระพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อระพีค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อระพีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัศน์เสื้อระพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้าให้นางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองพอเอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เพิ่นเส้นสายของระพีนี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอยต์ไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่าง

0: ันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
0: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตันนั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
0: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบจิ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
2: ก็อยากให้คุณณัฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยสมมุติใส่อย่างงี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เพิ่นเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3 in 1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซีตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นพยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมคอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์ เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียงขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งนึงที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์

0: แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษ
1: ทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะ
0: คุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
1: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอครับขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
11: ่เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: นใจ
1: ฉันหน่อยไหมฮะฉันหน่อยไหมฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยอ้าวพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริง
0: ๆไม่ใส่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
2: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นที่วัดเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกำหนดให
2: ้ถูกต
1: ้องนะคร
2: ับ ใช
0: ่ลดภาวะเครียด
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอคะ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อย่าใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เดี๋ยวจะคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาเข้าเมาแพนึงเข้าเมา
0: โอเคได้ค่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวจัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณงานเดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ

0: เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไป

0: เนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
1: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
0: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
2: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
2: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมแล้ว
4: ห้ามแหม
2: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
0: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
2: ครับ
0: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
2: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
0: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
2: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
5: 2-3ปีได้ค่ะ
2: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
5: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
2: ้
5: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วย ความดันปกติ
5: เท่าไหร่คะ
0: 125/80
5: ว้าวพอเรากินยา
2: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
0: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่ต้องมีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
2: โอ้โห
0: คุณก๊อฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
2: ครับผม
0: ความดันปกติ
2: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
0: 120/80
2: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
0: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
5: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
0: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
5: แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
5: ้อร่อยดีเนาะ
2: อันนี้ก็มันดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
5: ไม่หวานจัด
2: ใช่ๆ
5: ถือว่าดีเลยอ่ะ
2: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
3: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่า ยังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
2: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
4: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอ่ะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยจนคอน
0: ี่แล้วคุณแม่มีความดันใน
4: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
0: เอาไม่เคยตรวจเลย
6: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
4: จะ70แล้วปีหน้า
2: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
0: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
2: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงหมอ
0: สูงจ้า
2: สูงหรอ
0: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
2: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
0: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
7: น้องไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
2: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
0: ยังไม่น่ากลัวมาก
2: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
0: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
8: ครั้งแรกของชีวิต
0: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
4: ว่าแต่ไม่เคยทานยานะ
0: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
2: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
0: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
2: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
0: วันนี้
2: 1,800 อ่ะ
0: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
2: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
2: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ่อม
9: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
2: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี้
10: เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขากล้วยเน
2: า
10: ะ
2: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
9: ขาย150เองค่ะ
2: 150
0: เอง150
2: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
10: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
2: ล้อเล่นแม่สายลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
9: 67ค่ะ
2: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
9: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
2: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
0: เครียดสิน
2: ี่ไง
0: แต่เข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
2: น
0: ี่
2: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
0: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บเราต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงแล้วทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
2: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
2: ุณครับเชิญครับ ครับคุณหมอเชิญครับ
0: เชิญครับตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
2: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
0: ะไรปูดคะ
2: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
10: พี่ไม่รับค่ะ
0: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
2: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
10: ้ลองก่อนกัน
2: โทษนะครับแหมเราเจ้ากันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลย วัสดีครับพี่
6: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
11: ชื่อใหม่ครับ
6: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
11: ใหม
2: ่อันนี้คือเพ้นเพื่อขายป่ะครับ
11: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นอะไรอย่างเงี้ยครับร
2: ับ
11: จ้างเพ้น
2: แล้วเราคิดค่าเพ้นยังไง
11: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
2: ตรงนี้นี่คือขายป่ะฮะ
11: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
6: เอาไว้ดู
11: ใช่ครับ
6: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
11: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
2: ราคาแรง
11: ครับ
2: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอันนี้เท่าไหร
11: ่ก็เกือบพัน
2: ฮะ
11: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
2: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
11: คือดูแลยาก
2: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
11: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร์
2: อันนั้นน่ะหรอ
11: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
2: เท่าไหร
11: ่ 5,000
2: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
11: ได้ครับ
2: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
11: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
2: เป็น
11: อันนี้คือ 25-50
2: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
11: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
2: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
11: ใช่ครับ
2: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบ
6: ิ
2: ด
6: โกโบริโกโบริ
2: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
3: รุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
2: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
6: เพื่อ
2: มาไปทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
6: ือ
2: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
6: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
2: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปรยให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
6: เป็นเรือจ้า
2: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
6: โกโบริโกโบริ
2: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
6: ะ
2: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
3: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
2: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
6: อ๋อร้านอะไร
2: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไงร้านนี้แน่ๆเลย
6: จันจันแน่นอน
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: อ
6: ัน
2: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
12: ใช่ค่ะ
6: ชื่อร้าน
12: ชื่อโกจัน
3: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
13: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
2: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่วนมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดใช่ไหมแม่
12: ค่ะ
2: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับ2จานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
6: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะคะ
2: นี่ครับเน้น
13: เน้นอะไรเนี่ย
2: จัดจ้าน
0: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
2: เอาทำไม
0: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
2: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
5: เพราะว่า
0: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้ง
5: ๆลองของโกก๊อฟสิอุ๊ยอร่อยมากเลย
2: ทำไมสายตาแปลก
5: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริง
0: ๆ
5: อร่อยอร่อย
0: ไม่ยอมชั่ว
2: จริงไหมฮะกูตายแล้ว
5: เป็นไง
2: เม็ดทำอร่อยเว
0: ้
2: ย
0: ไม่น่าเชื
5: ่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
2: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
5: อันนี้ทำไมมัน
0: ทำไมเยิ้มอ่ะ
2: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
3: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: Dash Dietคืออะไร
0: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆก็คืออันที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คํา
2: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนเพราะอ้วนก็จะทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
5: นเอง
0: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
2: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
5: ต้องพกยาม
2: ันสะสมไหมหมอยา
0: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
5: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงล่ะคะ
0: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
5: ้อ๋อค่ะ
2: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.ก็ทานต่อได้ตามปกติ
0: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
5: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
2: มันเสียมารยาท
0: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
2: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
2: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
2: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
2: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจมันชิลมัน แล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
2: มันเพลินๆนะเน
0: า
2: ะ
0: มันเพลิน
5: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
2: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
5: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเค
2: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ตุ
2: ้
0: ม
2: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเค้านี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
5: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
2: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับ3ประมาณ30ต้นๆนึงก็เสียชีวิตรถชน
7: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
13: ครับ
8: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
14: บางคอยไหมน้อง
8: อ่ะคิดให้ดีนะ
15: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
16: คอยบรีชิดนายเลยพี
8: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
16: เฮ้ย
8: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
17: เปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
8: โอ้โหเคลิ้มเชียว
17: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
8: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
18: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
19: เร็วมากเร็วเร็ว
20: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
19: กันเลย
8: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
21: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
8: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
14: อ่ะไปนะน้องเอ้าร
8: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภูทิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆก็เพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากนะคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันหนึ่งนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆแล้วนี่เราไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงเนี่ยบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิแล้วโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกพอตายจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มี

พลังและมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิตนะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่จะตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกตัวในยามแรกเรายังไม่ลุกพรวดพราดนะเรายังไม่ลุกพรวดพราดทีเดียวแต่เราเอาจิตอยู่กับกายของเราก่อนเหมือนกับองค์พระแม่กวนอิมปางนอนเนี่ยนี่เป็นปริศนาธรรมแห่งการฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นการพักผ่อนทางกายที่ผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามมันนั่นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้ว
ให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานั่นคือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตรงนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นน่ะกลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั้นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถ1คือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่มั้ยลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจะตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้าฮะเดินไปไหนไปนั่งไปห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจาน
ใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่

งานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นนะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10 ใบไม่พอมาอีก20 ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยโอ้โหต้องทำอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกำลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็กำลังล้างใจของเราด้วยอันนี้คือเรื่องการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็น2ลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบลากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกำหนดจิตฝึกสมาธิอนาสมาธิหลับตานะแต่ในขณะที่เราเอาจิตมาทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตาสมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจำวันคือการฝึกสติจำไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคำถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมันมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากำลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสำรวมคำพูดสำรวมความคิดสำรวมการกระทำสำรวมกายสำรวมคำพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบ
ถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ใน

สภาวะพี่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นน่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจคืออะไรอาหารใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกือกกลัวอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะทำไมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกำเขาเรียกว่าลูกแก้วกำแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าเออถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันนะงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพ
เดี๋ยวก็ไปงานนั่นเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยเอามันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักกันหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อยชักจะเหนื่อยตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกทุกวันนี้ทุกเพราะหาเงินหาทองมันจึงทุกแต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้วนะเหมือนวัดครูบาอาจารย์หลายๆวัดเห็นไหมพอทำวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแหละวันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะอายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่มั้ยพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถ่อหุกอาบิตพุทธเจริญพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิตติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานๆแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์จริงๆอาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแถวนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย2,500กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันนะลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหลาดเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถของอะไรของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวัลย์นะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้พวกท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคื
แม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครปฐมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวัลย์เจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัศน์ก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าแล้วไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจจึงตั้งใจที่จะละที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน

0: 1. กลัวพ่อแม่อับจน 2. กลัวพ่อแม่อับอาย 3. กลัวพ่อแม่อับเฉา 4. กลัวพ่อแม่อับปาง 5. กลัวแม่พ่อแม่อับโชค 6. กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ 1. กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กคนนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กคนนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอนกินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายคนรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพ่อแม่อับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงแล้วตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยแล้วจะงอกงามถ้ามั่งคั่งแล้วจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวรรค์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าแหละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวรรค์กลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยละแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพวกนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะถูกมันจะกลายถูกเผาโดยตบะคำว่าหิริโอตปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตปะมันจึงเป็นตบะเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบวกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่ตรงบ้านนะมะเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยกระจายไปหมื่นกว่าบาทท่าน เพราะอีก 2-3 วันจะมีบาอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มา10,000 กว่าบาทไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้ว10,000 กว่าบาทเอาที่ไหนก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถพายกระเป๋าไป7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สินไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนา100 ไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากัน100 ไร่เหนื่อยกว่าแต่หันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งๆกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นะไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันตั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพลนามสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได
0: ้ได้หน้าชื่นใจได้หน้าใช่ไหมเพราะลูกที่ดีนะมั้งก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอยอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปเพราะลูกหลานมันไม่เลวอาตมาเนี่ยเคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อพ่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีใส่สร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแกรกกรอกแกรกนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200 กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับพระบุตรไม่ต้องนั่งไม่เทศนะและขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่มมึงนะนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะนั้นถ้าพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะที่โตขึ้นมามีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำไหมเคยไหมข้างๆทางเคยเห็นไหมบัวหลวงอะท่านน่าเดือนกุมภาใช่ไหมท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่าน

ไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยพ่อแม่ฟังไม่ใช่เอาน้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกข์ใจพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและเพิ่งนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กทุกที่เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชลพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงครับถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดนเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30% ผู้ชายอีก 30% หมอทำแท้งอีก 20% ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไร1ความอดทนสูง2อยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีไรเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยว่าบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่าบ้างเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งเงี้ยท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งเงี้ยมองเพดานเขาว่าน้ำตาคอยเองอะท่านพระกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าเพราะแม่จะอปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีไว้แล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อปางกลัวพ่อแม่อับโชคให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกๆมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกๆมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็กลัวแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นๆแล้วนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรจะจังความมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดา

แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไม่ถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาเดเมียอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถั่วลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ตรงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้ไปโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขังดีหรอกผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรว่าพอแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมฮะเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทถอดแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งคราวนี้บางคนว่าเกิดขึ้นไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจูบหน้าผากก็ชนกันข้างหน้าถ้าทำตะปดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรมันคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะให้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้พวกของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรหรอนี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกละโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาวเลยถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมันอายเหมือนกันท่านไอ้ซากเนี่ยมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์นะ7วันเขานะถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันแล้วอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟเทวะเลยล่ะเป็นว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันเนี้ยผ่องใสแม่ชื่นใจไหมอยากจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูก

แก้วเนรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อไว้เถอะคำสอนพ่อแม่

ทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็ญตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็ญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่แม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพระยาวนาก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกเดือนไหมตอนนี้ดกเดือนไหมนครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแน่พระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวๆราชบุรีให้มันพอกับที่กันนครปฐมนี่พระท่านเพราะมันมีคลองหนึ่งคลองสองคลองสามเดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวนาก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นส่งนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่ต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไป

เป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวไอ้น้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะเอาพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวแล้วไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเราเรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงกันท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่านเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าไม่มีความสำคัญก็แบบเรื่องจีนน่ะคุณนางท่านหนึ่งเป็นคุณนางระดับโตใช่ไหมท่านนะไปขอลาออกจากราชการจากฮ่องเต้บอกขอลาออกพระเจ้าค่ะลาออกทำไมล่ะเป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่เราได้อาศัยเธอเนี่ยในการดูแลประเทศบอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอลาออกไปเป็นคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่มาต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่อยากอยู่ที่นั่นแหละยากดีมีจนมั้ยคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกแล้วท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนแล้วท่านเมื่อลาออกแล้วเมื่อวานเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งแล้วกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนเราก็ใช้เป็นสเตเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแกงก้องแกงไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอเจ้าไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกเราเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายใช่ไหมเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นไอ้พรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิง

เอาร่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงลูกตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงร่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอเสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มาสามลำท่านเอาไม้ไผ่สองลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิงสามตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึงสองคนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่านทิ้งร่างลิงเนี่ยวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตัวเนี้ยบ้านไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรไปแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสัมพันธ์ต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมื้อละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาแม่โรงเรียนมาไหมสถานที่ราชการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะครับคราวที่แล้วมาวิทยาลัยอะไรมาแล้วฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพื่อสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจําได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปรประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มๆเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาละเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมันยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงนะพูดตรงครับไม่ได้จะปั๊บเฮ้ยอะไรกัน

0: เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการรู้ไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถือยังไงนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่านทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่เห็นเจ้าคุณองค์อื่นเขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นนะท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พวกนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเซ็ตยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้ถือบรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาอาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีท่านแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนการท่อพระโลงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระเจ้ารถมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ขอ

0: มูลนิธิ9คนละ9 2 Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ Pre-order สินค้าเช่น Kickstarter.com ในต่างประเทศ 3Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่ทำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นแต่ละช่วงวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเรา

0: เนาะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0-1 ปีเป็นยังไงบ้างคะ
0: 0-1 ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสะเปะสะปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งนึงอะมันไปไกลถึง3 เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการดูเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือค่ะต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษเวียนค่ะ
1: ช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆกำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาว่ามีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้

0: นี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆ เนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตาม ตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองให้เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะแต่เขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
1: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึกถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
0: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตาม เปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล้นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
1: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
0: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกแล้วก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
1: ะ
0: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
1: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
0: ซึ่งเขาอะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
1: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นแล้วเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ย

0: ้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เนาะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

ด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียก อยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆอะค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยการเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาร์วิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็

0: ึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ค่ะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเนาะเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราอ่ะใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารมณ์อร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณในลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบจักรจั่นและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับ

กำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนาะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆ ก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขา

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของเล่นที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
1: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่ต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
2: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่ง

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดจะมาว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็น

คนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้าง มองสังคมมองเพื่อนมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกข์ทุกข์นี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกข์คำว่าสุขได้ใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่สามเราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำอย่างไรบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนะธรรมะถึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น

ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าวก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยนั้นสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์แต่คนที่ไม่เป็นทุกข์หาได้ยากทั้งนั้นที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการความสุขแต่ทั้งคนที่มีความสุขแบบเป็นที่พึ่งได้น้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเราลองวิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3 ม.3 ม.4 ก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญาว่าปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตตมาจะไม่สนใจเลยนั้นคนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้ลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงๆแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงๆ แต่

เห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากินเวลาจะปีนก็สูงสูงเวลาจะกินก็ต่ำต่ำกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชาท่านชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปินสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนก็เป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนก็เป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญรู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนใน100 ปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ในไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องรายสาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบัน
อันนั้นก็เป็นการ

ให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุขงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ความไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่างธรรมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วธรรมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็กๆ แล้วเป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้วอาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกนี่ในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อปกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อปกพร่องในตัวเองเห็นกิเลสในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดแล้วเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจเห็นไหมเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดถ้ามันมีปัญหา
คนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้มันสำคัญที่จิตใจอาณาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตแบบมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงและมองเราอย่างไรแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่น

โรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือการไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนกอไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่าในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมลองหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมแล้วโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะโอ้สุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ้ความสุขนี่ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราไปหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าหรือความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาหรือสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดได้ไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิสสุขไม่มีอามิสไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่านี่ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าในเมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้น

0: มาพันนี้คิออกกังเพ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้คิออกกังเพ
1: คิออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอก
0: คีย์ออกกับเพ
1: ่คีย์ออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คีย์ออกกับเพ
1: ่คีย์ออกที่4แอบอ้างคุณมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้คิออกกับเพ
1: ่คิออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้คิออกกับเพ่
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ต้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนกลต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับ คำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2 3คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อย

ครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสวแล้วก็กลตนะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคน

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวทำให้ประเทศไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1ซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนนะคะภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
1: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
1: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
1: ฮะแก่นแก้ว
2: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
4: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังโรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างช่วยกันคิดสิคะพายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่น

0: เกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
5: โอ้โหจังจังเลยนะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
6: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
6: เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
6: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
7: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้น

0: สร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:50 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ําแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทําเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็มาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกหนึ่งอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัด

0: ดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเกรียงกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner-up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่างมิสเอเชียแปซิฟิกหลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้าน

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในค่ะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
2: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากระพีถึงได้ไม่ชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชาย

0: ลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ระพีนะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อระพีค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อระพีค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีแล้วค่ะก็ทำเสื้อผ้าให้นางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคุณอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของระพีนี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
5: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตันนั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปลเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันน่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทํานองเนี้ย
3: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เค้าน่ะแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบติ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณนาฏยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่น

0: เราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะตัวนี้เผอิญเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซิลตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เผอิญแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นแหละค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทนสีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอ่ะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จ

0: นางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
1: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
2: บุญยรัตพันธ์
1: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
2: จะยังคงอยู่
1: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี

0: าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งคราวด์ฟันดิ้งก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดช้าว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal

0: นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
2: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะครับ
2: แต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะ
2: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
2: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดอ่ะไม่เป็นแน่ๆ นะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้น

0: ซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
1: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกัน
0: ใช่ไหมคะนานมาก
1: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
0: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจากการที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
1: ท
0: ีนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยๆพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคราวนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายป่าจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้ว
1: ค
0: ราวนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับเช่นสมมุติถ้าเกิดเข้าไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะหรืออาจจะเบียดซะจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
1: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี
0: ้ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
1: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้ค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
1: ค
0: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาตรวจแพปสเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดโรคก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่า ความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อน

0: อย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนดโรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะหนึ่งนะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณีแต่ในกรณีถ้าโชคร้ายระยะนี้เกินระยะหนึ่งไปแล้วนะครับโดยทั่วไปมักจะรักษาด้วยการฉายรังสีเป็นหลักอาจจะไม่ให้มีเคมีบำบัดร่วมด้วยนะครับ
1: คือการทำเคม
0: ีใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมีที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ว้าวค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายังนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ่นใจไม่ดีแล้วอย่างนี้
0: เข้าใจครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้ครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะครับหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
1: คนทิ้งไว้นาน
0: นานมากครับขอให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยก็ควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่า คนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40-50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40-50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15-16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่าก็จะประสบ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหงูดหูดต่างๆซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดแถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: ก็คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่หนึ่งนะครับอันนี้อาจจะหนะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมก็คงจะหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่สองก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆนะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ได้ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคตนะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้วนะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่มโครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับแล้วเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: ค่ะ อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อถ้าเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะ ป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะถ้าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1สองสามสี่ห้าแล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะผ่านะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำเอาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

0: แค่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: เวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2 ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานี้สมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านี้นี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ออฟฟิศครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ปี54ที่ย่านี่จะออกจังอ่ะคือย่านี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนอาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม ค่ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นเอ็ดเราก็มีรู้จักโรค11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีโรค11เราก็โอ้โหนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้โรค11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยันนี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยันนี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยันนี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างนี้ครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแต่ว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นคนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครแล้วก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครก็จะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

ยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: ยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันหนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: จอันแน่วแน่เอากันสตัง
1: ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
0: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
0: ใครก่อนเรา

ชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่มณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้บุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวOf Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพระราชโอวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกานายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนายนพฮิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายประหลาดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกานายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษานายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกานางสาวณัฐชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์นายบรวัตรโคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักรนางสาวณภิสาฉลองวงศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระราชพระบรมโอกาสให้คณะสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์วันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอธิการบดีและคณะผู้บริหารเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์พระเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านสัตวศาสตร์และทรงมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสัตวแพทย์และการควบคุมโรคจากสัตว์โดยทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงการศึกษาด้านสัตวศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอีกทั้งยังทรงส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์สวัสดิภาพสัตว์และการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อ

อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยได้เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้วยพระองค์เองมาโดยตลอดด้วยพระปณิธานที่มุ่งส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ให้ห่างไกลจากโรคร้ายแรงทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอันเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศทรงนำทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์สมัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อออกปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งทรงส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

องคมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569วันนี้ในห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพลเอกกัมพลนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่8/2569และผ่านระบบออนไลน์มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆอาทิศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อยมีปริมาณน้ำกักเก็บ69%และโครงการระบบส่งน้ำฝั่งขวาแล้วเสร็จสามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า100ไร่และโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านแม่หละคีมีความก้าวหน้า30%ด้านการส่งเสริมอาชีพมีการปลูกพืชมูลค่าสูงเช่นมะเขือเทศเชอร์รี่เมลอนและแตงกวาญี่ปุ่นโดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสะสมกว่า 2.43 ล้านบาทคิดเป็น60%ของเป้าหมายทั้งปีและมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า227รายนอกจากนี้งานหัตถกรรมและสินค้าแปรรูปยังสร้างรายได้รวมกว่า300,000บาทขณะที่สุขศาลาโครงการหลวงเลอตอให้บริการประชาชนแล้วกว่า 5,400 รายพร้อมเดินหน้ากิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยโครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำคืบหน้า96%มีการทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งในและนอกโรงเรือนเช่นมะเขือเทศเมลอนสีทองเสาวรสและกาแฟโรบัสต้าเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตสะสมกว่า 300,000 บาทและมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,300 รายสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนพฤษภาคม2569ในการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรายงานการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ2569มีความคืบหน้ากว่า68%โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับราชอาณาจักรภูฏานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่รายงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง23รายรวมวงเงิน 69,000 บาทพร้อมเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและหลักสูตรชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่รวมถึงเตรียมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนทางนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสืบสานและต่อยอดงานตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมประกันวินาศภัยไทยนายพานุพัฒน์วงวรปัญญาและคณะโรงเรียนปราโมทย์วิทยารามอินทรากรุงเทพมหานครบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกรุงองค์การมหาชนและมณฑลทหารบกที่18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายวัดปฐุมมารามวัดเกาะแก้วอัมพวันจังหวัดนครพนมวัดป่าวิเวกธรรมคุณวัดสังธรรมารามวัดป่าโพนาแก้วจังหวัดบึงกาฬวัดถิ่นนอกวัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่และวัดมัคคสัญจารามจังหวัดยโสธรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กองพลพัฒนาที่1สถาบันการพยาบาลศรีสรินทราสภากาชาดไทยบริษัทที่พิพัฒน์จำกัดและบริษัทดำเนินฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามัคคีธรรมวัดดอนวัดมงคลสุทธาวาสวัดมาตุคุณารามวัดประภาสประจิมเขตวัดดิษฐารามวัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีและวัดท้ายสำเภาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยและสมาคมสมาพันธ์สตรีมิตรภาพไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวจังหวัดขอนแก่น4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเด็กและเยาวชนในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่2นำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเทศบาลตำบลห้วยเกิ้งจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้อำนวยการครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและกรมประชาสัมพันธ์ทันทีระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2519ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึง

ขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบเอกมุฮัมมัดอัมมูดีแวร์สอเฮาะและเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงเหตุเกิดบริเวณบ้านเลขที่24/5หมู่6ตำบลสาวออำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ในวันเดียวกันนี้ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เศษสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตับบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับกำลังพลและประชาชนดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์พระองค์กองแพทย์หลวงตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน166คนได้ปริมาณโลหิตรวม 4,250 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีก
คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดสถานฝึกทักษะอาชีพการบริการร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspire by Princess @หญิงนมและศูนย์ฝึกทักษะอาชีพซักอบรีดจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้โดยร้านกาแฟและเครื่องดังกล่าวได้รับไปรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรม S การันตีถึงความมีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ไปใช้บริการได้เป็นอย่างดีและศูนย์ฝึกทักษะซักอบรีดยังเปิดให้บริการประชาชนภายนอกไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆแก่ผู้ต้องขังอีกหลายด้านอาทิการนวดแผนไทยสัพยากรไพ่ยิปซีเสริมสวยคาแคร์การประกอบอาหารข้าวหวานน้ำสมุนไพรและตั้งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดได้แสดงฝีมือและพัฒนาศักยภาพพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่เป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางซีโร่เวสต์และโลคาร์บอนโซไซตี้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกจัดการขยะที่ถูกต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยในการนี้รับชมการแสดงชุดพระเมตตาเจ้าฟ้าหญิงมิ่งขวัญปวงประชาที่ผู้ต้องขังสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริมาโดยตลอดต่อจากนั้นกรมบังผู้ใหญ่และคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งควบคุมผู้ต้องขังชายทุกประเภทคดีเป็นเรือนจำเปิดขนาดใหญ่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำริให้น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ดำเนินการเกษตรภายในเรือนจำโดยตั้งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน15ฐานโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพดินและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบตามภูมิสังคมเช่นใบไผ่ที่มีจำนวนมากบริเวณทัณฑสถานในช่วงบ่ายกรมบังผู้ใหญ่ได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกประกอบด้วยการฝึกวิชาชีพ50รายวิชาอาทิโรงเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียหญ้าแพงโคล่าทางนี้กองทุนกำลังใจในพระดำริยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงเจริญโภคภัณฑ์จะทำโครงการเลี้ยงสุกรและไก่ไข่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีรูปแบบคล้ายฟาร์มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกงานจะได้ใบรับรองการฝึกงานสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการสมัครงานในสายนี้ได้มีอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกมีศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์มีการฝึกทักษะการสกรีนภาพการเพ้นรองเท้าและการวาดรูป
ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอไหมเป็นลวดลายต่างๆอาทิลายร้อยดวง

ใจสายใยพระมารดาแห่งไหมไทยตลอดจนแปรรูปสบู่รังไหมและทำชาใบหม่อนโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับนายนพดลชูชื่นคนต้นแบบที่ประกอบอาชีพปลูกผักออร์แกนิกและรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงใช้ชีวิตได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ต้องขังก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมฐานการเลี้ยงสัตว์แบบแนวคิด Happy Life ซึ่งดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารต่อยอดจากการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไปสู่การเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆอาทิหมูป่าโคแพะและแกะแบบอิสระมีพื้นที่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างมีความสุขจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ย

0: ขอโทษปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
2: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
2: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
2: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

านิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะสัตตสัทธยุตตระปัญจสตาธิกานิทเววัตระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนกาลวาเสนวิสาขามาสัตสะสัตตมังทินังวรวาเสนปนสุขวารโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนานสัลลเขตภาติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤษภาคมมาสสุรทินที่17สุกวาระซึ่งตรงกับ

ศุกร์ที่17พฤษภาคมพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติวรวันนาเพติอิทังสัทธากัพิลวัตถุงอุปนิสายะนิโครธาลาเมวิหรันโตปุคารวัตสังอารัพพะกัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความดังต่อไปนี้สัทธาสมเด็จพระสัมเพชปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ซึ่งกรุงกบิลพัทบุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกายราชรวมประยุรวงศ์บริวารทรงปารภซึ่งฝนโบครพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น อติ

บางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์ทะเลิงทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตราจอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกัปนับถอยหลังลงไปได้91กัปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันไกรพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณาการกับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดงมาถวายพระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ทรงประสาทจันทสารให้แก่พระพุทธดีสุนมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตรีตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาทรงพระราชธิดาคึงจงสงกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก่อให้บทแก่นจันเป็นวิเลปนะคือเอื้องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันทร์ที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตั้งพระปณิธีทานวารีวาข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนี้ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดังพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐานารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทรงเครื่องประดับปุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกราวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุรณีขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้หลายลักษณะวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุรประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปณิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระราณิสงส์ซึ่งได้

ันลาสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครั้นอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาภูพีก็ได้ไปเป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามพระอาพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในคติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกรอบด้วยฉับพันลังสีสุวรรณมาลาละอาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึงทรงพระนามว่าอุรัชธาราชกุมารีเปลือพระชนมายุได้16ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพัญญูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหันต์ตัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นครั้นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีราชกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระราชชนมพันศานิลอาจร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมขวานสีเนตรทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพพุทธดีไปยังแผ่นที่อีนันทนาโอทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพไสยอาจอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระไสยอาจรวมทิพอาจด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทร์

อธิราอาจจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกระเจ้าผู้สุนทรภักกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหาผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่ไม้ให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอัปรินทราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่าข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกษีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าอันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุระยุ่งงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสี่จงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมาอาณาจักร พระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรองประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงกล้าวพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า
อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปรารเปรดันดำปรากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระทรวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา อันหนึ่งขอให้เส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโททุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราช ได้ทรงพจนาท ได้ทรงฟังพจนาทสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขออรสาวรพรสิบประการก็ตรัสพระราชทานว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีผู้มีสุนทรภักพร้อมด้วยสัพพลักษณะวิไลเลิศวรพรวิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้งสิบประการที่เราประทานประสิทธิ์ให้พระพรนั้นใส่เจ้าจักได้สำเร็จเสร็จสิ้น

ดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิตพรสิบประการแก่พระพุทธดีเทพนารีแล้วทรงเกษมสารโสมนัสปรีดาพองแผ่วด้วยพระทัยอนุโมทนาในกาลบัดนั้นกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกๆคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภรวะ

จดลบันดาลประธานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาในวาสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณ

ทศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการฉะนี้

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันโกลแบน
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็เป่ายิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกเต๋าก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทอยได้เลขอะไรแล้วเราก็เดินตามที่เราได้เลขอันนั้นค่ะจากนั้นก็ให้เราหยุดแล้วเราก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
3: 2
0: 1 2
3: วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
2: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: เ
0: งินแค่นี้อ่ะ
3: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
2: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
1: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังเยอะมากค่ะ
2: เกมมันสนุกดีนะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมกระดานค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
2: เอ้าอยากไปสิ
1: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
2: ไปสิ
1: เอ้
2: าเย่เอ้าไปเลยไปเลย
1: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ

0: สวัสดีครับโอ้มีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
1: มีหลายแบบครับคุณหมูว่าแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหัวตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าระบบเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหรือแบบเป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามแต่ก็ใครเป็นหมาป่าหาเจอได
0: ้โอ้โหเยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
2: เกมนี้คือเกมอะไรอ่ะคะ
1: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอ่ะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เช่นพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
0: ขอต้องคอลูกเต๋า
1: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
0: ้โอ้โห
1: แบบนี้ใช่
0: อ่ะลองเราปาลูกเต๋าอ่ะ
1: 105ลูกพอย3ครั้งให้ได้4ต่างกันปึ๊บ
0: โอ
1: ้ได้3 4แล้วอีก2ครั้งพอยให้ได้มันพอยให้ไม่ได้4เนี่ยพอยให้ไม่ได้อันนี้เสียวได้แล้วเอาได้เลย5 4เนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่10ได้ประมาณนี้มันก็
2: ติด
1: ใช่
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอะเกมคนนี้นี่เอง
0: คนมาเยอะแยะเนี่ยเขาคิดกันหนาไม่เด้อ
4: ใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้3 4ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
0: ่
4: ะ
0: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะฮิตแบบไหน
4: ครับบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตกันก็จะมีปาร์ตี้เกม Family Game เกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งที่จะเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แกล้งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
0: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
4: เนี่ยม้าอันนี้น้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
2: อย่าง
5: กูแพนด้า
2: อย่างคุณนม
6: คุณนม
2: คุณได้มานับ
6: ชีส
2: แครอท
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่อง2กล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นค่ะเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
7: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะ

หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทานชิกเก็ตทูไรท์ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy game ค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
1: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยครับรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
4: คร
1: ับ ครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก
4: ็
1: จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยครับแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เล่นได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคำเองก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเคจ้ะ

0: างี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบลัฟฟิ้งนะครับเพราะว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอได้สองใบเลยค่ะ
0: สองใบเลยนะคะ
1: ใจ
0: อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องลูกทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
1: เสียงดวงเขาแล้ว งั้นหนูขอแลกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
1: ชนะเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลยโชว์เลยเฮ้ยเก่งอะ
3: โอ
1: ้
3: โห
0: ได้
1: โอ้ย
0: เก่งมาก
3: เก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะเกมมา
3: อย่างนี้ผมเลยใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เลยใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มแล้วโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยถ้าจะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เขาผู้หญิงนะคะผู้ชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
3: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยได้ไปหมดเลยตรงการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้โอ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่20คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ

0: สมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็ให้เราจดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมคะ
1: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นๆไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันเขาครบก็จะชนะ
2: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้นหนึ่งใบได้กี่แต้ม
0: หนึ่งใบได้ลบ5แต่สองใบได้5
2: สามใบ
0: ลบ5
2: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
0: ใช่
2: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
0: คอมโพเซอร์
2: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องคู่กับใครเลย
0: เห็นแล้วคือ
2: ใส่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเนี่ยจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแฟกเตอร์นะไม่ยากนะ
3: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
0: โอ้ยเห็นได
2: ้มีอะไรดู
1: ผมใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ผม
1: สองใบ
2: สองใบคุณปู่แน่ใจอ่ะครับ
1: แน่ใจ
0: เอาหมดก็ได้นะ
2: อ๋อสองเอาสองใบกันตรงนี้
1: สองใบตรงนี
2: ้สองใบกับผมเงินโอเคก็เดี๋ยวพี่เอาแค่นี้แล้วกันอ๋อเดี๋ยวพี่ยังแลกกับเราได้ดิ
0: ใช
2: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
0: เชื่อค่ะไม่เชื่อ
1: ชนะอีกแล้ว
2: ใช่
0: โอ
2: ้
0: โห
1: โอ้โห
2: ได้อีกแล้ว
0: ชนะหลายรอบเลยค่ะ
1: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
4: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยแหละครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได
1: ้เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผลัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกมเซอร์ไวหนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: คะเอาให้น้องพีเล่นก่อนละกันน้องพีเดินก่อนเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแหละแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็แบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลยค่ะ

0: กูอีกแล้ว
1: กูถูกฉลามกินอีกแล้วตายแล้วนะคะ
2: แหมดูท่าทางคุณปู่กำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังสามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1สองสามโอเคเปิดป้าเปิดแผ่นเลยค่ะ
3: ย
1: ่
3: า
1: เลยคุณปู่ไม่ได้เปิดนะ
4: โอ้มังกรโอ
1: เคมังกรอย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะน้องดีขอโทษค่ะน้องน้องดีต่อเลยน้องดีลูกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังกรค่ะมังกรได้หนึ่งค่ะค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไล่สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
4: ป่าเนื้อคอได้สอง
2: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันโดยคะแนนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
4: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
4: 8
1: 8เอาเพตบมือให้เพื่อนสี
4: ชนะเออ
1: 8ต่อ6
4: แพ้แพ้แล้ว
1: สนุกไหมคะโอ้ค่ะวันหลังที่เล่นอีกนะคะ
4: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปี
4: หน้าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
3: แล้วไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
4: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มแต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย

0: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park บอร์ดเกม Club ที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
2: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
0: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหลวงตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้าโกรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มครองต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกลอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างแล้วอาตมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีพระตสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีพระตสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นนะยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเริ่มสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรณาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าก็ขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้น

ไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสพระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตายแต่คนเรามีธาตุสีต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิตเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องปรากฏเป็นรัศมีเราจึงจับต้องเทวดาไม่ได้ฟันไม่ตายนะยิงไม่ตายเพราะธาตุน้ำก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายดูการฉายภาพเขาเรียกบนฉากน้ำนั่นแหละเรายิงแสงไปบนฉากน้ำที่น้ำมาไหลลงมาฉากน้ำยิ่งละเอียดเท่าไหร่ภาพยิ่งชัดเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความเป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธิ์ราก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านะยานิทภูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานุอันตริเคสสัพเพภูตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษาที่เป็นเครื่องภาษาบาลีให้เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวนอกจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดท่านผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็บเล็กๆเท่าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะ1ตั้งนะโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออิติปิโสสวัคโตสุปฏิโมจบและเกิดอะไรขึ้นต้องตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้2นะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอัตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่ภาษาบาลีก็เรียกยากผู้ใจสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอนุภาพของมนต์และด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกมาหลอนก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สุกริมัตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัดก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัย

0: จะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดลูกเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องไล่ภิกษุชุดนี้ด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอที่เวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมเอองูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่เป็นประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพระเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลายเธอไปปฏิบัติธรรมได้รับความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่ระยะเวลาเพราะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูกแบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมอะไรล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่ภิกษุเทพอัตุกะอาคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปพอสุดท้ายก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักบอกมาจะไหนแล้วเบอร์บะบะมาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นักสุทธิมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงและอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งกับลูกศิษย์กับพระเนรที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโถท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อนึงเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสือเขามีแอปเปิลอยู่สองลูกพอกับกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือสองคนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติล้ำค่าของเขา เราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปค้างแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่ใช่ไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบอกอย่าบอกพระก็บอกไปค้างบ้านน้ำบ้านนี้บอกไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่ฉะนั้นแล้วไม่ได้และพอเขารังเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ได้ว่ากิจนิมนต์นิมันตนะเพราะเชื้อเชิญอารัธนาเพราะอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกานิมนต์นะด้วยขึ้นคำว่าอารัธนานะเพราะเขาเชื้อเชิญเขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญอยู่ดีโผล่พรวดพลาดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียรายถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะทำต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญด้วยภาษาบาลีพรหมาจโรกาสนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับมันก่อนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูกไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปแสวงหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันยันนึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยกับเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการเขาปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญลำคาญดูเด็กทำหน้าอะไรจังเลยสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนาเป็นความสำคัญบางทีก็ไม่ใช่ราครั้งเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากรณียเมตตสูตรเรากระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะ อยู่กับสัตว์สักมีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อนกันอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาแหละเอาความขลังตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตัดเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรต่างเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกไม่ไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติคนตนคืนถามว่าเอาโยมอาจจะถามว่าเอาท่านจะคุณรู้ยังไงเอาท่านาเห็นมาแล้วทุกผีนั่นแหละท่านสัมผัสกับผีกับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มีเทวดาไม่มีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีทั้งคำบรมมกรโคตรฤาษีและกระบวนการวิชาต่างๆเช่นตะปูใบหนาดอย่างนี้ต้องมียานไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาด้วยอย่าไปประมาทอย่าไปอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นอะกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงๆอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบเดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่ากรณียมัตกรณียมัตถกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนะมีข้อปฏิบัติ15ประการพระองค์จึงตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายข้อแรกสักโกสเสือแม้อากาศกอไก่สระโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้นะทำตัวเขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกพ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกก็ไม่ทำและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกจะเป็นแม่แกจะเป็นปู่ย่าตายายแกแม่อย่าลืมรองน้ำไปด้วยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะ แม่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบยายแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอเพิ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายหนีออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: Beyond the Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ BBB- ไล่ขึ้นมาจนถึง AAA กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB+ ไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากก

0: ึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A- จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating AAA

เกรดที่มีเรตติ้ง BB+ถึง B- มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC+ ถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้งดีเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkกลตพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง

สูงหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอผู้ตัวอื่นๆเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไป

เขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้
เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงนี้เป็นโอกาสของสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559พวกเราชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธไทยเราก็ได้มีกิจกรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลก็ตามการปฏิบัติรักษาศีลก็ตามการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานต่างๆก็ตามถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้จึงอยากเสนอให้ฟังเรื่องกรรมดีหรือกุศลกรรมคำว่ากรรมดีหรือกุศลกรรมที่จะนำมาใช้ในช่วงของการเข้าพรรษาแรกหรือสัปดาห์แรกของการเข้าพรรษาในปีนี้ที่ชาวพุทธเราได้นำมาปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นต้นสิ่งที่ถือว่าเป็นกรรมก็คือการกระทำที่มีเจตนาหรือความตั้งใจทำหรือเวลาเราพูดกันในภาษาของชาวบ้านหรือภาษาของราชการก็ตามเวลามีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นจะถามว่าผิดไหมถูกไหมเราก็จะมีคำหนึ่งที่เรียกคู่กันก็คือคำว่ามีเจตนาหรือไม่คำว่าเจตนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิท่านตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นการกระทำที่มีเจตนาจึงจะถือว่าเป็นกรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่าเจตนาไม่ใช่เป็นการแสดงออกทางกายอย่างเดียวท่านจึงพูดถึงการกระทำหรือทำกรรมนั้นมีสองทางด้วยกันท่านเรียกว่าทวารกรรมที่เรากระทำได้ก็มีทั้งการกระทำทางใจหรือที่เป็นเจตนานั่นแหละเรียกว่าทางใจการกระทำอีกทางหนึ่งก็คือทางกายเรียกว่ากายกรรมการกระทำอีกอันหนึ่งก็คือการกระทำทางวาจาหรือการพูดการเจรจาการเขียนอย่างที่เป็นต้นก็สังเคราะห์เข้าในงานที่เป็นวจีกรรมนี้การคิดที่เรียกว่ามโนกรรมก็เป็นความตั้งใจการคิดยังไม่แสดงออกอยู่ภายในตัวเราเราก็จะเป็นผู้รู้การที่จะให้ความคิดของเรามีความสมบูรณ์ครบกรรมสามก็ต่อเมื่อมีการใช้คำเจรจาหรือเขียนส่งต่อสื่อสารมาให้คนอื่นเพื่อรับทราบพร้อมกับมีการกระทำเข้ามาด้วยซึ่งการกระทำที่เป็นมโนกรรมก็จะเป็นฐานของการกระทำอีก2 อย่างคือกายและวจีกรรมกายกรรมจะแสดงออกได้ที่ท่านบอกว่ามีเจตนานั้นจึงจะเป็นกรรมนั้นน่ะวาจาก็เช่นเดียวกันแล้วที่เป็นกุศลจะเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นกุศลก็คือการคิดที่ตั้งอยู่บนฐานของสัมมาทิฏฐิฐานสมาธิเขาเป็นฐานหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมรรคมีองค์8หรือมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌิมาธรรมนั่นเองการเป็นผู้มีสมาธิได้ซึ่งมันตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐินั่นก็คือว่าสมาธิหมายถึงความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเห็นตรงชอบอะไรถูกต้องอะไรตรงอะไรก็คือถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ชอบตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรก็คือการคิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลกรรมนั่นเองคือกรรมดีเช่นการไม่คิดเบียดเบียนการไม่คิดทำร้ายผู้อื่นการไม่คิดพยาบาทต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นกุศลกรรมเมื่อเราไม่คิดที่จะปองร้ายคนอื่นไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นการแสดงออกทางวาจาก็ตามการแสดงทางกายก็ตามก็จะไม่มีส่วนของการเอาเปรียบหรือการทำร้ายหรือการเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีแต่การทำสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรือความดีทั้งหลายทั้งปวงเช่นการเบียดเบียนคนอื่น

อื่นถือว่าเป็นอกุศลกรรมที่แสดงออกทางวาจาถ้าเราไปทุบคนอื่นหรือไปทำร้ายร่างกายเขาก็จะเป็นการแสดงออกทางกายที่เป็นอกุศลที่แสดงออกเป็นกายกรรมหรือกายกรรมที่เป็นอกุศลเป็นต้นส่วนการช่วยเหลือจุนเจือผู้อื่นทางกายก็เป็นกายกรรมที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันการแสดงออกทางวาจาทำอย่างไรเมื่อความคิดที่เป็นอกุศลกับคนอื่นก็มุ่งที่จะกล่าวคำให้คนอื่นเสียประโยชน์ให้คนอื่นมีความรู้สึกว่าเสียใจให้คนอื่นเสียหน้าให้คนอื่นเสียชื่อเสียงเป็นต้นการใช้วาจาหรือการเขียนหรือการโพสต์ข้อความไปในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ตามเนี่ยก็เป็นส่วนของสิ่งที่เป็นวจีกรรมเช่นกันรวมถึงว่าเป็นส่วนของกายกรรมด้วยเพราะการเขียนใช้กายเป็นตัวจ้องและจิตเป็นตัวมองแล้วคำที่ใช้ก็เป็นวาจาหรือเป็นภาษาสื่อสารเพราะฉะนั้นการจะแยกเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมบางอย่างอาจจะแยกลำบากสำหรับผู้ที่มีความรู้ยังไม่มากแต่ในภาคปฏิบัติก็เป็นกรรมเช่นกันถ้าหากเรามีความคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นวาจาที่แสดงออกถ้อยคำที่ใช้ก็จะเป็นคำที่ไม่ประกอบด้วยเมตตาเป็นคำที่เป็นอกุศลเช่นการกล่าวคำที่ไม่จริงการกล่าวคำที่ให้ร้ายคนอื่นการกล่าวคำที่ทำให้เขาเสียใจเสียหายเป็นต้นการกล่าวคำที่ไม่จริงหรือการกล่าวทำที่เกิดให้เกิดความเสียหายนั้นก็เพื่อที่จะให้มีความผิดพลาดจากประโยชน์ที่จะได้ให้มีความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวจีทุจริตที่สำคัญก็คือการกล่าวให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิการใช้วาจาด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้คนอื่นเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเข้าใจผิดนั้นเป็นความรุนแรงในสังคมอย่างยิ่งเป็นความรุนแรงในจิตใจของเราเป็นอย่างยิ่งเราจึงไม่ควรจะปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติกรรมที่เป็นกุศลทางใจก็ให้คิดถึงจิตที่มีเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดอย่างมีเมตตากรุณามีธรรมฉันทะในใจมีวิริยะมีความเพียรสม่ำเสมอมีศรัทธามั่นต่อความดีทั้งหลายทั้งปวงมีวิริยะตั้งใจทำมีสติระลึกถึงความชอบความดีอยู่สม่ำเสมอแล้วตั้งใจให้มั่นเพื่อทำสิ่งนั้นให้ปรากฏแล้วเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาส่วนทางกายเมื่อจิตไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นไม่มุ่งจะทำอกุศลกรรมเช่นการทุจริตต่างๆเป็นต้นเนี่ยก็จะทำให้การแสดงออกทางกายแสดงออกมาอย่างนุ่มนวลเกิดประโยชน์ถึงจะเป็นการสื่อสารวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ผู้เห็นนั้นเกิดทัศนานุตระยะหรือเกิดความสบายใจดีใจสุขใจเย็นใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามการแสดงออกทางวาจาเมื่อใจไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายคนอื่นไม่มุ่งให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แล้วการกล่าวคำก็จะเป็นคำที่ไพเราะคำที่เป็นปิยวาจาคำนุ่มนวลคำที่จะเกิดประโยชน์คำที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมเพราะการทำกรรมดีต่อกันทั้งทางใจทางกายและทางวาจาขอเจริญพร

ุกท่านอาตมาภาพขออนุโมทนาต่อวิทยาลัยตุลาการศาลปกครองที่ได้จัดให้ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4เข้ามารับการปฏิบัติธรรมตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาจิต

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตประการแรกขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานซึ่งมีหัวข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่ท่านแต่ที่ท่านได้กำหนดไว้เป็นหลักที่แน่นอนก็คือการเจริญสติเพราะการปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญกรรมฐานนั่นก็คือการเจริญสติเพื่อเข้าไปควบคุมจิตและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นในตัวบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกลำดับชั้นในพระสูตรที่ชื่อว่าสติสัมปชัญญะสูตรพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมโดยยกเอาสติสัมปชัญญะเป็นข้อต้นที่สามารถจะพัฒนาคุณธรรมขั้นสูงสูงให้เกิดมีขึ้นไปตามลำดับเพราะสติสัมปชัญญะนั้นมีอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดำเนินชีวิตต่อกิจกรรมทุกอย่างทุกประการที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้ว่าสติสัมปชัญญะเป็นการสร้างคุณธรรมหรือพัฒนาคุณธรรมให้เกิดมีขึ้นอย่างไรเพราะเมื่อบุคคลมีสติสัมปชัญญะก็จะทำให้เกิดคุณธรรมขั้นที่สองคือหิริโอตตปะความละอายต่อบาปความกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเมื่อหิริโอตตปะมีความสำรวมระวังไม่ให้การประพฤติผิดทางกายไม่ให้มีการประพฤติผิดทางวาจาไม่ให้มีการประพฤติผิดทางจิตก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่าความสังวรหรือความสำรวมความระวังเมื่อความสำรวมความระวังเกิดมีขึ้นศีลจึงเกิดมีเพราะศีลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีความสำรวมระวังถ้าขาดความสำรวมระวังแม้จะสมาทานศีลแล้วก็อาจประพฤติร่วงละเมิดได้เพราะไม่มีความสำรวมระวังและเมื่อศีลเกิดมีขึ้นเวลาที่จะเจริญสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกกันว่าเป็นสมาธินั้นก็เกิดมีขึ้นเมื่อสมาธิเกิดมี

ขึ้นปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดมีขึ้นเมื่อปัญญาการรู้แจ้งตามความเป็นจริงเกิดมีขึ้นการหลุดพ้นด้วยญาณทัศนะก็เกิดมีขึ้นนี่กล่าวตามลำดับคุณธรรมที่เกิดจากการเจริญสติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นทั้งในฝ่ายพระและฝ่ายคฤหัสถ์โดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นผู้บริหารศาลปกครองจำปรารถนาที่จะต้องใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปประกอบการพิจารณาในกิจการที่ท่านทั้งหลายต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมหากท่านได้อบรมสติสัมปชัญญะไว้มากเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางพระท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะอัปปัฏฐิยาสติจำปรารถนาในกิจการทุกประเภทเมื่อท่านมีสติเวลาที่จะพิจารณากิจการงานใดๆบางครั้งบางคราวจิตอาจจะคิดนอกรูนอกทางหรือผิดทางแต่มีสติยับยั้งควบคุมก็ทำให้เกิดความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วทำให้เกิดความสำรวมระวังการกระทำต่างๆนั้นไม่ให้ร่วงละเมิดอันเป็นการผิดศีลเมื่อไม่ร่วงละเมิดทำอะไรด้วยความระมัดระวังจิตใจก็จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับกิจการงานที่ตนเองกระทำนั้นเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดบกพร่องเป็นเหตุให้เกิดการพิจารณางานที่ตนเองประพฤติงานที่ตนเองรับหน้าที่นั้นได้ใช้โยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างถี่ถ้วนให้เป็นไปตามความจริงไม่ให้ผิดพลาดเป็นความเท็จเมื่อได้ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็ทำให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากความผิดพลาดบกพร่องในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ท่านทั้งหลายผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนี้ก็มุ่งที่จะฝึกฝนสติเพื่อให้เกิดความแหลมคมแก่กล้าพร้อมที่จะไปควบคุมจิตของตนเองให้การปฏิบัติงานที่ตนเองนั้นที่ตนเองได้รับผิดชอบนั้นเกิดมีประสิทธิภาพเกิดมีประสิทธิผล
เสริมสร้างคุณภาพให้กับชีวิตนะชีวิตที่จะมีคุณภาพได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรมนะถ้าปราศจากคุณธรรมชีวิตก็จะไม่มีคุณภาพและคุณธรรมที่จะเกิดมีขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าต้องพัฒนาโดยการเจริญสติให้มากๆเพราะผู้ที่เจริญสติมากๆ มีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหมายถึงความไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการไม่อยู่ปราศจากสตินั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้ฝึกอบรมสติก็ถือว่าได้ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทใช้สติเป็นเพื่อนหรือนำหน้าสำหรับการดำเนินชีวิตก็จะทำให้การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่เพื่อเพิ่มคุณศักยภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสันติสุขในการงานที่ตนเองรับผิดชอบสันติสุขในชีวิตของตนจึงขออนุโมทนาต่อโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเปิดการปฏิบัติธรรมในหัวข้อการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตตามโครงการสัมมนาผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้นรุ่นที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการนี้สำเร็จรุ่งเรืองไปตามวัตถุประสงค์โดยชอบทุกประการและขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้จงถึงความเจริญด้วยพรอันประเสริฐ4ประการคืออายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอ

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้

0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
1: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์

0: ทำไมต้องนัดที่นี่ด้วยเราก็เจอกันที่ไหนก็ได้ร้อนก็ร้อนเอ้าอะไรให้หากล่อง3ใบ R1 R2 R3 ให้พบแล้วจะได้เจอพยักร้ายวัยหนุ่มจะไปหาที่ไหนอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้พอใจเล่นนะคุณเนี่ยนั่นแน่สงสัยจะใช่R1ใช่แล้วดูที่นี่อะไรบ้างผมอยากศกแว่นตากันแดดอ๋อละคาแรคเตอร์เขาได้ให้เดี๋ยวไปหา R2ก่อนโอ้มันน่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยแน่เกือบเลยแล้วR2รอและยังหนุ่มโปรโมทหน้าดูนะคุณหากล่องที่3เดี๋ยวก็เจอโอ๊ยทำไมต้องซ่อนให้มันยุ่งยากคุณก็มาเจอเลยก็หมดเรื่องแล้วซ่อนไว้ดีกว่านะดูสิโอ๊ยอันนี้แน่เจอแล้วนะเป็นยังไงบ้างสูงยาวเข่าดีครบแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เราจะเจอกันได้ยังไงเนี่ยก็มาหาก็ตรงๆก็ได้ต้องให้กล่องเปิดอะไรปิดสนามอะไรเนี่ยผมยาวเข่าดีอะไรหยุดอยู่ตรงนั้นเลยคุณคือพยัคฆ์ไร008
1: รู้ได้ไงครับพยัคฆ์ร้าย2498
0: ผมยิ่งงงใหญ่คุณรู้ได้ไงผม2498
1: ผมจะรู้ไม่ได้เพราะผมเป็นพยัคฆ์ร้าย008
0: ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นพยัคฆ์ร้ายตัวจริง
1: ลูกสาวสวย

0: ีครับคุณนาครับ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเรานะครับคุณอากฤษพุทธรังสี
2: ผมพร้อมที่จะรับภารกิจนะครับมาเลยครับ
0: คุณอาเคยปั่นจิ้งหรีดไหมครับ
2: อู้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยเรียนรอดอครับ
0: ขอให้ปั่นจิ้งหรีด5รอบไหวไหมครับ
2: ผมลืมไปแล้วท่ามันยังไงครับ
3: อย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับผม
3: แล้วก็หมุน
0: ปั่นปั่นไปด้วยผมช่วยครับผมช่วย
3: ปั่น
0: แสดงว่าบททดสอบของเราสำเร็จแล้ว
2: นะครับ
0: มาพบกับภารกิจของเราครับผม
4: ขับเจ็ตสกีเลี้ยวไปตามทุ่นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดหากเลี้ยวผิดจะต้องกลับมาเริ่มใหม่จากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ขอโทษคุณดูถูกผมอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขจัดมาเลยครับ
0: มั่นใจจัดเต็มถ้างั้นไปกันครับคุณอา
2: ได้ครับ
0: ทางนู้นครับ
5: ที่มิสเตอร์อาร์สั่งให้พยักร้าย2498ปั่นจิ้งหรีดก็เพื่อจะทดสอบความสามารถในการทรงตัวของเขาว่าจะสามารถขับเจ็ตสกีได้หรือไม่เพราะนอกจากจะ

0: อันดับแรกนะฮะในกรณีที่เราเล่นเจ็ตสกีเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องมองคือระบบเซฟตี้ความปลอดภัยผมขอแนะนำนี่ครับชุดเสื้อชูชีพตัวนี้เป็นชุดเสื้อชูชีพพร้อมกับบล็อกหลัง
1: บล็อกหลัง
0: ฮะกันกระแทกถ้าเราลงน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีติดไปตลอดอุปกรณ์ต่อไปคือผมขอแนะนำหมวกกันน็อก
1: อันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะ
0: ก็ใกล้เคียงกันฮะคือเราต้องมีระบบตรวจสอบของ IJSBA มีการตรวจสอบเปิดไฟนอลอีกชิ้นหนึ่งก็คือรองเท้า
1: อ้าวใส่รองเท้าด้วย
0: รองเท้าเจ็ตนี่เขาจะแตกต่างกับรองเท้าทั่วไปพวกเราใส่มันยึดเกาะพื้นเรือที่เราเห็นฮะ
1: กันลื่นนะ
0: กันลื่น
2: ครับถ้าเราไม่ใส่รองเท้าได
0: ้ลื่นครับรับรองว่าลื่นแน่นอนฮะ
1: แล้วอันนี
0: ้ถุงมือการยึดเกาะแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค
2: ์ต้องมี
0: ใช่ครับต้องใช้ทุกครั้ง
2: แล้วแว่นตาเนี่ย
0: แว่นตามีหลายประเภทหลายยี่ห้อที่เราใส่เนี่ยหนึ่งเรื่องอะไรฮะลม2เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมีกระเซ็นเข้าตา
2: แล้วถ้าเกิดเราขับไม่เร็วเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ครับ
0: จริงๆก็ได้ครับเพราะแต่ถ้าในสนามแข่งนะฮะนี่คืออุปกรณ์ตัวหนึ่งต้องมี
1: ครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมาตามดูว่าพยักร้ายไวทองของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
3: ่เร่งเครื่องไปเลย
1: สู้สู้
3: เร่งไปเลยครับเร่งไปเลย
1: เดี๋ยวเลยครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
3: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีอย่างงี
1: ้ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ่ะตอนนี้พวกเราเปลี่ยนชุดแล้วรอกันเลยนะครับมีคำถามนะครับว่าเรือเจ็ตสกีเนี่ยมีกี่ประเภทครับผม
1: เจ็ตสกีเนี่ยก่อนเราจะมีกันอยู่ที่2ประเภท
0: 2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งคือยืน
0: ยืน
1: อีกประเภทนึงคือนั่งแต่ยืนกับนั่งเขาจะมีอีกว่าแยกไปเป็นประเภทอีก
0: ฮะ
1: ซีซี
0: แบบยืนนี่เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนครับ
1: ทุกวัยแต่ว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเรือยืนเนี่ยมันเป็นเรือที่เล่นยากนิดนึงนะฮะเล่นยากไปที่เล่นยากเพราะว่ามันต้องใช้สรีระร่างกายช่วยขึ้นไปรับส่งตัวยังไงให้มันอยู
0: ่ทั้งนั้นล้มแน่เลยผม
1: ถูกต้องขึ้นปุ๊บตกน้ำปั๊บรับรอง
0: อันนี้แบบยืนแล้วแบบนั่งทำไมลำใหญ่เบื้องเริ่มเพิ่มอย่างนี้นะครับ
1: ตัวนี้เป็นเรือนั่งเรือนั่งนี่เราก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นการเมนเทนเนนที่สูงมากตัวนี้วิ่งได้สบายๆเลยคือความเร็วที่300
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ประมาณ
0: 300
1: นี่คือสต็อกนะฮะ
0: ตกน้ำนี่คอหักกันเลยทีเดียว
1: เรายังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งคือน้องใหม่ลำนู้น
0: น้องใหม่ลำนู้น
1: ครับผมซึ่งเป็นเรือกำลังฮิตมากไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือเมืองนอก
0: ฮะ
1: เพราะมีการเกิดเปิดรุ่นการแข่งขันรุ่นนี้ขึ้นมาเมื่อปีแล้ว
0: กี่ซีซีตัวนี
1: ้ตัวนี้เดิมๆเลยคือ800
0: ซีซ
1: ีแต่เชื่อไหมว่าเปิดตัวปุ๊บเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์คนไทยฟ้าแซมโลกถึง3รุ่น
0: อ๋อคือตัวนี้นะ
1: ตัวนี้สปาร์กนี่แหละคร
2: ับ การเล่นกีฬาประเภทนี้เจ็ตสกีเนี่ยเขาจำกัดวัยจำกัดอายุไหมครับ
1: จริงๆนะฮะผมว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ได้กับตัวเองออกกำลังกายในตัวแต่ถ้าในเมืองไทยเขาไม่จำกัดอยู่แล้วเขามีรุ่น
0: ครับ
1: เขาเรียกรุ่นเวนเทเลนต์อ่ะ40อัพ50อัพแต่เมืองนอกเนี่ยก็จะมาฟิกเกี่ยวกับพวกเยาวชนเยอะหน่อย
2: แล้วยังผมเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็ได้รุ่นไหน
1: ก็ไวอาก้ากันนะ
2: รุ่นไวอาก้าไหนอ่ะไวอาก้า
1: คือรุ่นเวนเทเลนต์เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของพูดเนี่ยเขาจะไม่เรียกรุ่นนี้กันเรียกไอ้พวกรุ่นไวอาก้า
0: อ๋อเป็นสัตว์แสลง
2: ใช่ยาเสริมยาเสริมถ้าอย่างงั้นผมรบกวนพี่เล็กสอนผมขับหน่อยนะครับ
1: อ๋อได้ครับแต่คงไม่ใช่เป็นผมนะฮะ
2: ครับ
1: น่าจะเป็นผู้สันทัดกรณีแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงดีกว่า
2: ได้
1: เป็นพี่เลี้ยงดูแล
2: ได้ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปดูนะครับขับขี่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณพี่เล็กวุฒิพงษ์แสงกุฏัยมากๆครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: อันนี้ครับพี่บัณฑิตรองกันนะครับพี่ต่ายเดี๋ยวรบกวนช่วยแนะนำคุณอาด้วยฮะ
1: ได้ครับผม
2: ขึ้นไป
3: ตอนนี้คือ
2: ผมขึ้นเลยไหมจะได้บอกเลยนะ
3: ขึ้นได้เลยครับ
2: ขึ้นได้เลย
3: ขึ้นได้เลย
0: นี่โอ้โหดูวงสวิงดีมาก
2: นี่แล้ว
3: ตอนนี้คือช็อตติ้งนะครับคือ

0: กุญแจรัดเสียบครับตัวนี้แล้วปุ่มสตาร์ทจะอยู่ซ้ายมือปุ่มสีแดงตัวนี้ครับ
1: อันนี้สตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทเลยใช่ไหม
0: คือติดเครื่องได้เลยครับ
2: โอ้เดินเบานิ่ง
0: แล้วดับแล้วเขาก็กดตัวนี้ได้เลยครับกดตัวเดิมได้เลย
1: กดปิดนะครับ
0: คันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือใช้แบบกดนะครับไม่ใช่แบบบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์อ๋อ
2: มันบิดไม่ได้
0: บิดไม่ได้ครับใช้นิ้วกดเอา
2: อ๋อครับผม
1: กดนี่คือทำไมเราต้องกดอย่างนี้ครับกดคาไม่ได้ครับ
0: กดได้ครับบางทีเขาต้องมีเล่นเครื่องหน่อยเบิ้ลเครื่องคร
1: ับ อ๋อนี่คือการเบิ้ลเครื่องใช่ไหม
0: ครับใช่
2: ผมขวัญคู่ต่อสู้
1: ผมไม่ต้องเบิ้ลไม่ได้มั้งครับแล้วผมขับธรรมดาก็ได้นะ
0: ได้ครับได
1: ้ผมไม่ได้แข่งกับใครนะครับ
2: คุณอาชุดเต็มตั้งขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเราลุยเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
2: อ้าวลงน้ำครับผม
3: แล้วก็ถึงเวลาฝึกภาคปฏิบัติกันครับครั้งแรกนี้พยัคฆ์ร้าย2498เป็นคนขับครับพยัคฆ์ร้าย008เป็นคนนั่ง
4: รู้สึกยังใหม่เลยครับเลยเป็นคนกับมันนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าต้องขับตรงๆก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ครับถ้ามอเตอร์ไซค์ได้ผมไม่กล้าบีบแรงไงเพราะตอนนี้คลื่นมันแรงมากด้วยครับเนี่ย
3: ตอนนี้เจอปัญหาคลื่นแรงครับครูฝึกของเราก็เลยต้องช่วยเลยทีเดียวอาการออกนี่ครับขับสายไปสายมานี่สงสัยจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
4: จับตรงนี้ไปก่อน
3: เริ่มฝึกกันตั้งแต่การวางมือเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้คันเร่งเพื่อเพิ่มความเร็ว
4: แล้วยังไงครับ
5: เนี่ยไปอย่างนี้เลย
4: ไปแล้วเวลาเราขับเนี่ยผมอาจจะกลัวตอนเวลาเราเลี้ยวโค้งนะ
5: เราต้องเร่งเครื่องใส่นะครับ
4: เราอยากขึ้นมาแรงๆเนี่ย
5: ตัดขึ้นไปเลยครับ
4: อย่
5: างนี้เลย
3: พยัคฆ์ร้ายของเราได้เคล็ดลับการขับไปแล้วนะครับจากครูฝึกของเราแล้วตอนนี้ก็ยังเริ่มเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับ
4: ได้พี่
5: ลองเลย
4: ฮะ
5: พี่ไปเลย
3: ตอนนี้พยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มขับเองอีกครั้งครับอาการดีขึ้นครับไม่มีสายไปสายมาควบคุมทิศทางได้เป็นอย่างดีครับแล้วตอนนี้ก็มีการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกด้วยแหมคราวนี้ล่ะครับภารกิจของเราน่าจะสำเร็จลุล่วง
2: และแล้วก็ได้เวลาของพยัคฆ์ร้าย2498กติกาเป็นไงครับพี่ต่าย
0: ให้วิ่ง3รอบครับให้เวลานาทีนึงครับ
2: พร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับ
0: เร่งเครื่องไปเลย
2: สู้ๆโอ้เร่งไ
0: ปเลยครับเร่งไปเลยเดี๋ยวแล้
2: วครับ1นาทีครับ3รอบออกแนวขับแบบอนุรักษ์นิยมครับเรื่อยๆหวานเย็น
0: อย่างงี้อย่างงี้ได้สัก2นาทีครับอย่างงี
2: ้ไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผู้สูงอายุผู้อาวุโสขับเจ็ตสกีซึ่งเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาก
0: ๆขับกินลมอ่ะ
2: กินลมตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว20วินาทีครับทําเวลาได้พอสมควรทีเดียว3รอบภายใน1นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมพี่ต่ายว่าได้ไหมพี
0: ่น่าจะได้ครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่องแล้วครับเร่งเครื่องแล้วครับ
2: ดิบหน่อยรอบสุดท้ายเนี่ยเร่งเครื่องเร็วกว่าเดิม
0: รอบสุดท้ายแล้วครับเนี่ย
2: เร็วรอบสุดท้ายแล้วและแล้วภารกิจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเวลาที่ทำได้1นาที55วินาทีเป็นไงครับพี่ไต่เคลียร
0: ์ไม่ผ่านครับครั้งแรกครับถือว่าก็ทำได้ดีครับ
6: ขอบคุณมากครับ ไม่เป็นไรครับพี่ต่ายังไงผมก็อย่างน้อยๆผมได้มาออกกำลังกายได้มาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้
0: ครับ
6: แล้วผมจะมาอีกนะ
0: ครับผม
6: ขอบคุณคร
0: ับ
2: ช่วงนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายนะครับบัณฑิตรองกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วยสอนผมด้วยครับวันนี้ครับผม
0: ครับผม
2: ครับครับแล้วช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
7: เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับ
2: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
8: เอาละครับจบจากภารกิจเราก็เข้ามาในห้องวิจัยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอ

0: อนะครับที่ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: นะก่อนอื่นผมมีมิสเตอร์อาเขาฝากข้อความมาถึงคุณทั้งสองนะครับ
4: พยัคฆ์ร้าย2498แม้ว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จตามเวลาแต่ผมก็ขอชมเชยที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ย่อท้อกับคำว่าวัยทองเพราะคนวัยอย่างคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องประสาทการทรงตัวเยอะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยคุณหมอของเราจะเป็นผู้ไขความกระจ่างให้เอง
3: ครับภารกิจที่ได้คือขับเจ็ตสกีใช่ไหมครับ
5: ครับผม
3: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก่อนอื่นผมฟ้องคุณหมอก่อนเลย
3: ครับ
5: คุณพยัคฆ์ร้าย2098
3: ครับ
5: เขาให้ผมปั่นจิ้งหรีดครับ
3: ให้ปั่นจิ้งหรีดเลย
0: ไม่ใช่ผมครับมิสเตอร์อาร์เมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ย
5: คุณนั่นแหละครับบอกผมจะเถียงทำไมเนี่ยครับบอกให้ผมปั่นจิ้งหรีดตั้ง5-6รอบครับ
0: ครับผม
5: ผมต่อรองเหลือ5ก
3: ็มิสเตอร์อาร์เขาให้ทดสอบก่อนไงครับว่าเรื่องของการทรงตัวเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่ขับเจ็ตสกีเนี่ยจะต้องใช้การทรงตัวอย่างมากใช่ไหมครับก็เลยอาจจะทดสอบคุณอาร์ก่อน
0: เรื่องตัวก่อนน้ำ
3: ครับว่ามีปัญหาเรื่องของระบบการทรงตัวหรือเปล่าครับครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของการทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนประกอบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระบบรับสัมผัสนะครับเกี่ยวกับข้อต่อกับกล้ามเนื้อนะครับเยอะแยะเลยครับ3อันเนี่ยประกอบกันเคยได้ยินไหมครับที่เวียนศีรษะบ้านหมุน
0: บ้านหมุนได้ยินว่าโรคบ้านหม
5: ุ
0: น
5: ผมเป็นนะคุณหมอ
3: ครับ
5: อย่างในเคสของผมเนี่ยผมนั่งทำงานอะไรเล็กคือปลูกต้นไม้ครับผมนั่งนานๆหมดเวลาผมลุกขึ้นมามันเหมือนกับมีดาวหน้ามันมืดอยู่ครับ
0: คือ ครับเป็น
5: มันเกี่ยวไหมคร
3: ับแสดงว่าคุณเป็ดก็เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ
5: ใช่ไหมครับ
3: คือต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนะครับหมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราหมุนนะครับหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เราเรียกว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนแต่ของคุณอาเนี่ยก็คือว่ามีอาการเรื่องของมึนงงนะครับเหมือนมันจะหน้ามืดวิงเวียน
0: คนละอย่างกันใช
3: ่ไหมครับจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรฮะเวลาที่เรานั่งลงนะครับหมายถึงนั่งยองๆนะ
5: ครับ
3: แล้วเวลาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยพอมีความเสื่อมของวัยเนี่ยนะครับการหดขยายตัวมันก็ไม่ดีเท่าเดิมนะครับเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็อาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนมึนงงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลุกช้าๆนะครับ
5: ผมลุกเร็วไป
3: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เวียนศีรษะบ้านหมุนก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2อันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูชั้นในนะครับไม่ใช่หูที่ส่องเห็นเยื่อแก้วหูไม่ใช่นะอยู่ในนะคะตรงสมองนะครับก็จะมีหูชั้นในกับสมองนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นความผิดปกติของหูชั้นในเคยได้ยินไหมว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดนะครับไอ้โรคพวกนี้เนี่ยคือความผิดปกติเกี่ยวกับหูชั้นในนะครับ
5: แล้วในวัยอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงแล้วจะป้องกันยังไง
3: ครับถ้ามีอาการนี้ชัดเจนเลยครับนะก็คือจะมีเรื่องของเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยรู้สึกว่าโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันเคลื่อนไหวผิดปกติมันหมุนไปนะครับแล้วเวลาที่มีอาการเนี่ยก็จะไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้โอ้มันมึนมากบางคนก็อาจจะมีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับก็ต้องพักอาจจะต้องนอนล้มตัวลงนอนพักดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้น
5: จนมันจะหายไหมครับหมอ
3: ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเรารักษาตามสาเหตุก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับแต่บางทีเราไม่สามารถไปแก้สาเหตุได้เราก็รักษาตามอาการก็ให้ยาลดเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับ
5: มา
0: ส่วนเรื่องกีฬาที่ไปเล่นคนนี้เอ็กซ์ตรีมเลยทีเดียวเจ็ตสกีนะครับรุนแรงหนักไปไหมสำหรับคนอายุขนาดนี้ฮะ
3: จริงๆแล้วผมไม่อยากจะให้วัยเป็นอุปสรรคสำหรับกีฬาแต่ละชนิดใช่ครับคือด้วยกับความสามารถเล่นได้ตามข้อจำกัดของเรานะครับก็สามารถได้อาจจะไม่ได้ผัดโผนมากนะครับก็ขับสบายๆนะครับอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างสบายนะครับ
5: ขอบพระคุณครับผม
3: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นทางรายการของเรานะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารแล้วก็ อาดัมหรือว่าคุณกฤตพุทธรังสีนะครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมเราต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ท
1: ่อแล้วยังเหลือเรือนั่งอีกประเภทหนึ่งน
2: ้
1: องใหม่ลำนุนครับ
6: เปิดตัวน้องใหม
7: ่ซีดูครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ
8: ไม่ต้อง
0: ไปอ๋อไม่ต้องไปอ๋อ
7: บอกเราไม่ต้องไปครับ
8: คุณตรงน
0: ี้แล้วคุณจะไปโอเคโอเค
8: พิเศษย
0: ัง
8: ไง
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอุปกรณ์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้องมีไหมครับเนี่ย
1: อ๋ออย่าไปยุ่งกับเขาครับ
0: ผมแสบตาคุยกับพี่เลย
9: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
10: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
9: ณธนาคาร
10: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
9: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
10: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
9: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
10: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
9: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
10: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
9: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
10: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
9: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
10: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
9: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
10: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
9: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
10: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
9: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาว ราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
10: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถถ่ายสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
8: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: งสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมไม่ต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะคะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลักครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมือปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวหลาทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนหนึ่งพออีกวันหนึ่งก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
4: มีวันหนึ่งไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็ก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะสี่ห้าปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
4: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับก การสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ
5: ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยจะเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการลืมเพราะการลืมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่ว่าหลายครั้งมีเรื่องหลายเรื่องมีการลืมหลายแบบซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเขานี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
6: สวัสดีค่ะแม่เจอเลยค่ะคุณพี่สวัสดีแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
7: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
6: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
7: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มบางทีมือสั่น
6: มือจะสั่น
7: ใช่ไหมคะ
6: มือจะสั
7: ่
6: น
7: ไม่ไอ้เนี่ยค่ะขา
6: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
7: ่มือไม่สั่น
6: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้น
7: มาบางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนั้นนานๆหัวนี่
6: แล้วก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
7: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้บอกค่ะ
6: แม่
7: ขาเนี่ย
6: ส
7: ั่
6: น
7: แ
6: ล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
7: ไม่รู้สึก
6: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
5: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
6: แม่เจ็บแบบนี
7: ้ไม่ค่ะ
6: ไม่ได้นะคะคุณดี
7: ค่ะ
8: ก็อย่างที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่ตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
5: อันที่สองคือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
0: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
9: คุณผัดสวรรณนะคะ
7: ค่ะ
9: วันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาที
10: นะคะ
7: ค่ะ
10: ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ
7: 21854 21854
10: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่าง

0: ัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะสองไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่สองขึ้นค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: สิงโตค่ะ
0: ตัวนี้ค่ะ
1: ลิโป
0: ลิโปนะคะ
1: ค่ะ
0: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
1: โดยมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ปล่อยให้ไปคือเองคนเดียว
0: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจั่วแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะแล้วข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
3: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่อะค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
5: อ๋อคุณพ่อค่ะ
4: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
5: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
4: ้
5: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
4: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
5: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
4: ค่ะ
5: อัน

0: ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอ่ะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
1: ็
0: จะเรียกเข้ามาเลยมาๆๆแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจังอะไร
1: คือคนไม่รู้จักด้วย
0: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
1: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วต้องพาคุณพ่อไปหาหมออ
0: ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าเพราะเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองค่ะอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะ
1: คะ
0: แล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
0: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาคุณพ่อมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
1: ค
0: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
1: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
0: ที
1: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคนโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มและเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
1: มากอดแฟนตัวเอง
0: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
1: อ
0: ะเพราะแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังมากอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
0: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
1: 16-17ปีคือกินยามาตลอดรักษามาตลอด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
0: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
1: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
0: ่
1: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
1: ่
0: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอะจนในที่สุดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่าไม่รู้อาม่าจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมออัลไซเมอร์อีกรอบนึงต่อพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
1: แล้วคุณอำพรดูแลยังไงอะคะ
0: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
1: อ
0: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณอภามีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการ

0: ฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหมคะแต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าเป็นเนี่ยค่ะม
0: ัน
1: ใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยค่ะที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
0: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอำพรมากมากนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอำพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
4: ง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้าน

0: อารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40 ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สงสัยผมจะลืมเช็ครถตามระยะนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแบตก็ปกติดีสงสัยผมจะต้องเอารถเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้ช่างมืออาชีพเขาช่วยดูหน่อยฮะก็ไม่แตกต่างจากคนเรานะครับถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็ตามนะครับเราก็อยากจะ

0: เชี่ยวชาญซึ่งอาการบางอย่างนะครับก็อาจจะเป็นอาการของโรคร้ายแรงที่กว่าจะรู้นั้นก็อาจจะสายเกินไปครับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมกับผมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจถึงภาวะของสมองเสื่อมนะครับว่ามีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็แตกต่างจากคนปกติทั่วไปอย่างไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคล้ายกับคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจะมีอาการบางอย่างเท่านั้นที่ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้ญาติของผู้ป่วยนั้นไม่รู้ว่าอาการแปลกๆนั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายจนถึงขั้นต้องไปพบแพทย์ครับเดี๋ยวเราไปฟังญาติของผู้ป่วยนะครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นส่อแววของโรคสมองเสื่อมอย่างไรและพวกเขาทำอย่างไรกันต่อไปครับ
1: คุณแม่ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ65ค่ะที่เริ่มพาไปหาคุณหมอแล้วก็วินิจฉัยว่าเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันคุณแม่72แล้วค่ะ
2: สามีค่ะป่วยได้หลายปีแล้วนะคะคือทีแรกเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่นะฮะ
3: สัก 5-6 ปีแล้วค่ะเป็นคุณยายค่ะก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวขยายเบ็ดเสร็จก็มีประมาณ10กว่าคนค่ะแต่ว่าปกติคุณยายอยู่กับที่บ้านเราเป็นหลัก
1: มีครั้งหนึ่งที่เขาหายไปคือมึงปั่นจักรยานคือปกติเขาจะปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดทุกวันแล้วก็กลับแล้ววันนั้นเนี่ยคิดกันนะคะน่าจะเป็นว่าฝนมันจะตกแล้วเขาก็หลบฝนก็เลยไปไกลหาไม่เจอคืนนึงพออีกวันนึงก็พอดีมีคนเห็นเพราะเราฝากวิทยุเขาประกาศหาไงคะเห็นปั่นจักรยานกลับมาคุณหมอยังบอกว่าโชคดีที่เขาปั่นกลับมาก็เลยเจอ
3: มีวันนึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยซึ่งสนิทกันเนี่ยมาช่วยเฝ้าคุณยายแล้วคุณยายก็แกก็จะออกไปข้างนอกอีกละแกก็โทรไปตามแท็กซี่มาตัวลูกพี่ลูกน้องก็บอกคุณย่าอย่าไปไหนเลยอยู่บ้านดีกว่าทุกคนเป็นห่วงคุณยายก็หันมาแล้วก็ตบหน้าเพี้ยตบอย่างแรงเลยตบเสร็จปุ๊บไอเด็กมันก็ร้องไห้มึงบอกทำไมคุณย่าทำกับหนูอย่างนี้ล่ะคะคุณย่าก็บอกว่าแกไม่ต้องไปบอกคนอื่นนะว่าฉันตบแกเพราะว่าฉันเป็นผู้ใหญ่และแกเป็นเด็กไม่มีใครเชื่อแกหรอกและแกก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยโหดร้ายมากค่ะ
1: พอดีว่ามีคนรู้จักที่เขาเป็นแล้วก็พอจะรู้อาการแล้วคุณแม่ก็เริ่มมีอาการที่ว่าถามซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยพาไปหาคุณหมอเขาก็วินิจฉัยเบื้องต้นก็คือก็มีอาการเป็นนะคะแล้วก็เขาคือว่าก็เริ่มให้สังเกตคุณแม่มากขึ้นแล้วก็ทดสอบคุณหมอเขาก็จะทดสอบมีแบบทดสอบสำหรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วก็คือเป็นแต่ก็คือยังไม่มาก
2: ปกติจะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีก็คิดว่าเป็นเพราะว่าผลจากอุบัติเหตุคราวนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากเพียงแต่ว่ารู้ว่าผิดปกติแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งอยู่มาสักหลายปีเหมือนกันฮะ4-5 ปีเห็นจะได้นะฮะเริ่มเอะใจว่าไม่ใช่ซะแล้วเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขึ้นทุกทีเอตโลโฉเกแล้วก็คว้างปาของอะไรซึ่งไม่ใช่นิสัยของเขาคือมาปรึกษาหมอไงฮะพามาหาหมอเลยแล้วก็พอหมอตรวจแล้วก็ปรากฏว่าเจอหลังจากเทสอะไรต่างๆแล้วก็พบว่ามีสมองฝ่อแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3: อ๋อแกถ่ายไม่เป็นที่อันนี้ก็เรื่องนึงแล้วก็นอกจากถ่ายไม่เป็นที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเป็นในห้องน้ำก็จริงแต่ว่าแกจะไม่ถ่ายที่โถส้วมอะค่ะแกก็จะถ่ายตามพื้นแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะเลอะไปหมดเลยตามกำแพงก็เลยลองไปเสิร์ชดูแล้วก็นี่แหละมันน่าจะแมทช์เลยพาไปหาคุณหมอที่สมิติเวชพอพาไปเสร็จปุ๊บคุณหมอก็มีเทสอะไรของแกไม่รู้แล้วก็สรุปว่าเป็นจริงๆแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเทคยานะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณหมอนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับการสังเกตอาการของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ไปหาหมอให้เร็วที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะยิ่งหาช้าก็จะทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นและรักษาหายยากมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันนะครับว่าวิธีการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมนั้นเขามีวิธีการอย่างไรครับ

ในการวินิจฉัยสมองเสื่อมก็เหมือนกับการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะคะอันที่สำคัญมากที่สุดสำหรับแพทย์ก็คือเรื่องของประวัติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอย่างไรหลายครั้งเนี่ยบางทีญาติจะให้ข้อมูลเราสั้นๆว่าขี้ลืมหรือลืมเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหมออยากได้ข้อมูล

0: บอกว่าอันนี้ไม่ปกตินะคะเช่นเป็นการลืมที่หมดจดหมดสิ้นทั้งกองทั้งกรรมนะคะไปเที่ยวไหนมา7วัน8วันนึกไม่ออกเลยใครมาเล่าให้ฟังว่าไปด้วยกันเธอก็จำไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะเพราะนั้นประวัติเนี่ยสำคัญเริ่มต้นเมื่อไหร่เริ่มต้นอย่างไรนะคะเร็วช้าค่อยๆเป็นรู้สึกว่าแม่เป็นมาแล้ว3ปีแต่ปีนี้หนักขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าชัดเลยว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วยังดีอยู่เลยเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงนี้นะช่วงหลังผ่าตัดเข่านี่ดูเขาแย่ลงเยอะอันนี้ค่ะอันนี้จะช่วยหมอเยอะนั้นประวัติจะสำคัญที่สุด
1: สวัสดีค่ะแม่เชิญเลยค่ะคุณพี่ประวัติแม่มีอะไรอยากให้จันช่วยบ้างไหมคะคุณดี
2: ก็คิดว่าอยากจะเช็คร่างกายเหมือนกันค่ะ
1: อยากเช็คร่างกายมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะถึงต้องเช็ค
2: ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเริ่มมือที่มือสั่น
1: มือจะสั่นใช่ไหมคะแม่มือจะสั่น
2: ไม่ไอ้นี่ไอ้นี่ค่ะ
1: ขาสั่นแล้วมือสั่นไหมแม
2: ่มือไม่สั่น
1: มันสั่นตอนอยู่เฉยๆหรือว่าสั่นตอนจะลุกขึ้นมา
2: บางทีก็ลุกขึ้นนิดข้างนานๆแล้ว
1: ก็จะรู้สึกสั่นกว่าขาข้างอื่นแม่รู้สึกเองหรือมีคนมาบอกแม่ไหมว่าแม่ขาสั่น
2: ลูกบางทีลูกจะหันเทนให้แม่
1: ค่ะ
2: แม่เนี่ยขาเนี่ย
1: ส
2: ั่
1: นสั่นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ไม่ได้รู้สึก
2: ไม่รู้สึก
1: จนกระทั่งคนเขามาบอกใช่ไหมคะ
0: สำหรับคนที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยหมอก็ลำบากใจมากเพราะว่าคนที่พาคนไข้มาหาหมอไม่ใช่คนที่อยู่กับคนไข้ประจำแต่ว่าเป็นลูกคนที่มีบุญวาสนาหน่อยมีรถนะคะถึงเวลาคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกชักไม่ไหวแล้วก็เลยบอกมาคนที่พามาก็จะไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือญาติที่อยู่ใกล้ชิดญาติที่ดูเขาแล้วก็เห็นความผิดปกติอาจจะต้องเขียนมาให้ดูค่ะว่าจริงๆเขาเป็นอะไรยังไงคุณเริ่มสังเกตเมื่อไหร่อย่างไรประวัติสำคัญที่สุดนอกจากประวัติเรื่องการลืมแล้วเนี่ยก็จะเป็นประวัติโรคประจำตัวอื่นๆที่เขาจะมีอยู่ก่อนเช่นความดันเบาหวานโรคหัวใจอุบัติเหตุทางสมองซึ่งทำให้คนไข้ถึงกับหมดสติไปอันนี้ก็สำคัญรวมทั้งประวัติครอบครัวที่ว่าในครอบครัวเคยมีใครเป็นสมองเสื่อมโดยเฉพาะกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเห็นของแพทย์เนี่ยอาจจะดูง่ายขึ้น
1: แม่เจ็บไหมนี
2: ้ไม่ค่ะ
1: ไม่ได้นะคะคุณแม่แม่หลังที่บอกว่าพอขาเขาสั่นแค่เพียงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอตอนกลางคืนที่บอกว่าคนนอนก็เหมือนเขาสั่นไม่รู้ตัวคือเขานอนสั่น
0: อันที่2คือการตรวจร่างกายหมอจะต้องตรวจร่างกายดูว่าเขามีความผิดปกติอื่นๆใดไหมเพราะหลายครั้งในเรื่องของสมองเสื่อมก็อาจจะมีอาการอื่นๆที่โผล่ออกมาซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคิดถึงสาเหตุของมันได้ง่ายขึ้นนะคะที่ถัดไปเนี่ยหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายแล้วหมออาจจะทำให้มีการทดสอบสมรรถภาพสมองที่บอกว่าใช่ไม่ใช่ที่คิดออกไม่ออกลืมหรือไม่ลืมเนี่ยมันลืมจริงหรือเปล่านะคะโดยที่จะให้มีการทดสอบแบบง่ายก็คือเราอาจจะถามคำถามสัก10กว่าข้อถามไปให้ใครจำไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถามใหม่อันนี้ก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น
3: การตรวจวินิจฉัยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนหลากหลายอย่างทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการทดสอบสมรรถนะของสมองนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายกันดีกว่าครับ
4: คุณผาดสวรรณนะคะ
2: ค
4: ่ะวันนี้นะคะคุณหมอส่งมาให้ประเมินความจำเบื้องต้นนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวจะอ่านตัวเลขให้ฟังพอพูดจบให้พูดตามนะคะ2 1 8 5 4
2: 2 1 8 5 4
4: ค่ะเดี๋ยวจะให้ลากเส้นเชื่อมโยงตัวเลขและตัวอักษรไปตามลำดับนะคะแต่ในการลากขอให้ลากสลับกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษรลองทำดูค่ะเริ่มต้นที่1ค่ะค่ะ2ไป3ลากผิดนะคะเอาใหม่ค่ะ2ไปตัวต่อไปที่ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อยู่ที่เลข2นะคะให้เลข2ไปลำดับต่อไปที่ถูกต้องค่ะโอเค2ไปค่อยๆลากผิดนะคะไม่เป็นไรค่ะข้อที่2ขึ้นค่ะ ตัวนี้

0: เรียกว่าอะไรคะ
1: สิงโตค่ะ
0: ตัวนี้ค่ะ
1: นิโป
0: นิโปนะคะ
1: ค่ะ
0: มีว่าจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงลืมว่าจะมาหยิบอะไรไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: มีนะคะมีหลงทางในสถานที่ที่ไปเป็นประจำไหมคะ
1: โดยมากจะมีลูกไปเป็นเพื่อนค่ะไม่ปล่อยให้ไปคือเองคนเดียว
0: ค่ะต่อไปค่ะการอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายอะไรยังทำได้ดีอยู่ไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีอยู่นะคะงั้นตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: นอกจากนี้หมอยังจะต้องมีการเจาะเลือดดูเราไม่ได้เจาะเลือดดูว่าเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าล่ะค่ะแต่เราดูว่าเขาไม่ได้เป็นโรคอื่นซึ่งทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปเช่นไทรอยด์ทำงานต่ำไปสูงไปเขาขาดสารอาหารบางอย่างหรือเขามีโรคบางโรคซึ่งบางทีอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ปรากฏว่าไปออกอาการทางสมองเสียแล้วเป็นต้นแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใช้ในการวินิจฉัยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนี่มีความจำเป็นที่จะผู้ป่วยจะต้องทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เราคาดว่าน่าจะมีความสามารถสมองบกพร่องหรือสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราจะต้องดูว่าที่เราสงสัยอย่างนั้นจริงไหมและพื้นที่ที่มันเสียหายไปเนื่องจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีนั้นมันมากน้อยขนาดไหนอธิบายอาการของผู้ป่วยได้หรือเปล่าสำหรับในเรื่องของเป็นอัลไซเมอร์เราอาจไม่จำเป็นต้องให้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองทุกรายจริงๆแล้วเนี่ยหมออาจจะให้การวินิจฉัยสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ประวัติแล้วล่ะค่ะว่าเป็นอะไรส่วนอันอื่นที่มามีตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์นั้นก็เพื่อที่จะดูว่าสมองเสื่อมแล้วสาเหตุจากอะไรเป็นหลักนะและสาเหตุนั้นจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลอย่างใดได้นะคะเพราะนั้นประวัติสำคัญมากญาติต้องพิถีพิถันอาจารย์หรือแพทย์อื่นๆที่ดูแลไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะพอเข้ามาถึงจะบอกจั่วแล้วว่าใช่เลยหรือใช่หรือไม่ใช่เราต้องการข้อมูลค่ะและข้อมูลที่ดีนั่นแหละค่ะถึงจะช่วยทำให้เราสามารถให้การวินิจฉัยได้เหมาะสม
3: ลุ้นกับผลการตรวจของคุณยายนะครับหวังว่าท่านจะไม่มีภาวะสมองเสื่อมแต่ถ้ามีนะครับก็ขอให้การรักษานั้นช่วยให้คุณยายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุณหมอตาลพิธีกรภาคสนามของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับญาติของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับซึ่งเธอจะต้องประสบกับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจความเครียดและความทุกข์อะไรเป็นกำลังใจให้เธอผ่านช่วงเลวร้ายนั้นมาได้นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
4: สวัสดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งดิฉันกล้าพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงแกร่งเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยต้องดูแลทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมถึง2คนเลยนะคะโดยที่คุณพ่อเนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมมาถึง16ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเธอเลยนะคะบ้านเธอเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวลองหานี่ค่ะบ้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวพบกับเธอเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตามหาผู้หญิงแกร่งคนนั้นกันเลยนะคะว่าเธออยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำพร อยากถามเพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะคุณน้ำพรช่วยเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่มีอาการเป็นก่อน
5: อ๋อคุณพ่อค่ะ
4: คุณพ่อนะคะแล้วคุณพ่อเริ่มด้วยอาการยังไงอะคะ
5: มันจะเริ่มขึ้นจากคุณพ่อจะชอบทานเป๊ปซี่หรืออะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆใช่ไหมคะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยไปเจอคนปุ๊บคุณพ่อก็จะคุยแล
4: ้
5: วเป๊ปซี่เป็นสิ่งที่ดีกินผักเนี่ยไม่ดีมันก็ทำให้วงแตกเลยอะค่ะ
4: คือเป็นเหมือนกับความเชื่อหรือว่าเป็นอะไรที่แปลกไปจากเดิม
5: แปลกไปจากเดิมจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อใช้เงินเยอะจังเพราะตอนแรกแบบเราก็ไม่รู้คุณพ่อไปทำอะไรอะค่ะ
4: ค่ะ
5: อันนี้ก็เลยแบบเริ่มเอ๊ะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบพฤติกรรมแจกอะคือพอเจอคนปุ๊บหรือเจอใครอย่างเงี้ยก
4: ็
5: จะเรียกเข้ามาเลยมาไหมแล้วก็แจกเงิน อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยทำไมพ่อใช้ตังค์เยอะจัง
4: คือคนไม่รู้จักด้วย
5: ไม่รู้จักที่เจอเลยที่เดินผ่านอย่างเง
4: ี้
5: ยหนูมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเงิน
4: เหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานานแค่ไหนจนเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะผิดปกติ

0: ต้องพาคุณพ่อไปหาหม
1: ออ๋อที่อันเนี้ยรู้โดยบังเอิญมากเพราะว่ามีคุณพ่อหกล้มหกล้มแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็คุยกับคุณหมอแล้วคุณพ่อไปทะเลาะกับคุณหมอเรื่องสูบบุหรี่คุณพ่อเนี่ยด่าคุณหมอเลยว่าทำไมสูบบุหรี่เนี่ยผมสูบไม่ต้องยี่เงี้ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรปอดเปิดอะไรดีหมดเพราะว่าบังเอิญผลเอ็กซเรย์ปอดคุณพ่อก็ดีมากด้วยจนหมอจะไม่รักษาให้แล้วแล้วพอตอนหลังยังไงไม่ทราบเหมือนกันคุณหมอส่งไปหาคุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับด้านสมองอัลไซเมอร์แล้วก็ไปทำ MRI นะคะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าคุณพ่อเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะก็เลยนี่คือจุดเริ่มต้น
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อบ้างคะเหตุการณ์หลังจากนั้น
1: ค่ะหลังจากนั้นก็ให้ยาเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ที่ในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยาแค่นี้แล้วมันจบเลยก็คือมันเหมือนว่าอาการมันจะเปลี่ยนแล้วค่อยๆแย่ลงนะคะทีนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องปรับยาค่ะเพราะนั้นหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่น้ำท่วมค่ะก็วิ่งมาหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
0: ค
1: ุณหมอท่านก็ปรับยาให้นะคะก็เอายากลับไปแล้วก็เพิ่มยาค่ะที่มันจะระงับอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นก็คือจะเปลี่ยนสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เลยคือจะต้องอยู่ในที่ที่ซ้ำๆเพราะเขาจะจำไม่ได้
0: คือต้องอยู่ในที่ที่คุ้นเคย
1: ที
0: ่คุ้นเคยและเคยอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมคะนอกจากเหตุการณ์พวกนี้แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมที่ทำให้เรารู้สึกโอ้ลำบากใจหรือว่าเป็นภาวะกดดันหรือว่าในการดูแลคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อก็คือด้วยที่คุณพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีหลานคุณโตนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเขาก็จะชอบกอดกับอาม่าคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนอื่นอะ
0: มากอดแฟนตัวเอง
1: ใช่ก็เหมือนก็หาว่าอาม่าเนี่ยไปมีผู้ชายคนอื่นทั้งที่อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็จะแบบดุว่าหลาน
0: อ
1: ะเพราะแบบเฮ้ยแบบด้วยคำที่แบบที่ไม่ค่อยไพเราะอะเหมือนกับว่าเนี่ยมันกำลังไปกอดแบบแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลานเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็แบบโกแล้วทำไมต้องเป็นกัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเข้าใจอากงมาว่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คุณพ่อเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะจนถึงปัจจุบันนี
1: ้ปัจจุบันก็จะประมาณ16-17ปีแล้ว
0: 16-17ปีคือกินยามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: รักษามาตลอด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่กินยาอาการทรงอาการซุดหรือว่ามันมีช่วงดีช่วงแย่ยังไงบ้างคะ
1: ในสำหรับในกรณีของคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่ายาเนี่ยมันช่วยคุณพ่อทานแล้วอาการค่อนข้างที่จะแบบคงที่อะค่ะคือเหมือนลงอย่างช้าช้าช้ามากค่ะ
0: งั้นขอตัดกลับมาถึงคุณแม
1: ่
0: ระหว่างที่ตอนที่คุณพ่อเป็นในช่วงแรกๆคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนที่เริ่มเป็นเนี่ยคุณแม่เริ่มก็จะคล้ายๆกับคุณพ่อก็คือไปทะเลาะกับคนที่ตลาดก่อนแล้วคนนั้นคนนี้คุณแม่จะเริ่มมีตำหนิค่ะสมมติเดินไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยจะตำหนิคนตั้งแต่ต้นตลาดเลยน้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันสกปรกทอดไอ้นี
0: ่
1: ร้านนี้โกงตาช่างอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่เนี่ยจะเป็นต่างจากคุณพ่อแล้วคุณแม่เริ่มจะต้องขี่จักรยานไปตลาดทุกเช้าพอมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ไปตลาดแล้วก็โดนโจรขโมยจักรยานไปแล้วก็คุณแม่ตามโจรไปถึงที่บ้านเลยงงมากคือการตัดสินใจ decision making ของคนที่ในอันนี้คิดเองนะคะเพราะคนที่เริ่มเป็นเนี่ยเริ่มแรกจะสังเกตเลยการตัดสินใจจะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกอะจนในที่สุดมันมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องหลานค่ะหลานนะคะก็เกเรบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าปรึกษาคุณหมอท่านนึงก็ว่าจากอาม่าคือตามใจมากอะค่ะแต่ด้วยคุณหมอท่านก็มองว่าอาม่าป่วยควรเพราะเราก็บอกคุณหมอว่านี่รู้อาม่าจะตรวจไม่เจออะไรเงี้ยคุณหมอที่เป็นคุณหมอเด็กอะค่ะท่านก็แนะนำให้หาคุณหมอเอาไซเมอร์อีกรอบนึงพอรอบนี้ปุ๊บเจอเลยว่าคุณแม่เป็น
0: แล้วคุณอำพรดูแลยังไงอะคะ
1: เดี๋ยวนี้คุณพ่อต้องมีคนช่วยดูอีกคนนึงแล้วนะคะต้องมีพี่เลี้ยงช่วยดูอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะเหมือนเรื่องขับถ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเยี่ยมต้องมีคนช่วยดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะก็พอตอนเช้าเนี่ยดูคุณพ่อเสร็จก็คือทักทายเสร็จปุ๊บก็จะมาอยู่คุณแม่ตอนกลางวันนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องช่วยเรื่องทานข้าวอะไรเงี้ยคุณแม่เริ่มจะไม่ทานอะไรเงี้ยคือลืมอะค่ะแล้วพอเสร็จตอนค่ำอะค่ะก็จะกลับไปนอนกับคุณพ่
0: อ
1: จะไปอยู่กับคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณอมพรมีอะไรจะฝากเพิ่มกับผู้ชมไหมคะในเรื่องของการดูแลหรือว่าการปฏิบัติตัวหรือว่าการทำใจของผู้ดูแลเองในกลุ่มของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยค่ะ
1: อย่างนี้ค่ะคุณหมอก็คือเหมือนอย่างของคุณแม่เนี่ยที่สำหรับของคุณพ่อเนี่ยถือว่าวินิจฉัยได้เร็วใช่ไหม
0: คะ
1: แต่ในกรณีของคุณแม่เนี่ยยากมากแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่วินิจฉัยว่าผ่ามันใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยมากชีวิตเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะนี่ก็อยากจะฝากไปกับ ลูกๆหรือว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นอะไรเงี้ยที่เริ่มเห็นความผิดปกติของคุณพ่อคุณแม่หรือญาติตัวเองอะไรเงี้ยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอะค่ะก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าไปมองปักใจว่าคุณพ่อฉันเนี่ยนิสัยไม่ดีคุณแม่ฉันแย่มากอะไรอันนี้คือเคยฟังจากเพื่อนๆหรือคนอื่นนะคะแล้วให้รีบไปพบคุณหมออะค่ะทีนี้พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมันจะไม่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปที่เหมือนเราให้นั่งก็นั่งนอนก็นอนเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคุณต้องทำใจที่จะยอมรับอะค่ะยอมรับว่านี่คือการป่วยนะคะแล้วก็เราสามารถอยู่ร่วมกับท่านได้ไปกับท่านได้คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้ท่านมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพอะค่ะและอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานนะคะคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าอย่ามองว่ามันเป็นภาระอะค่ะ
0: ก็หวังว่านะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะจากผู้มีประสบการณ์ตรงเลยนะคะในการดูแลคนไข้สมองเสื่อมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็รวมทั้งได้กำลังใจนะคะในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะปฏิบัติตัวกับคนไข้สมองเสื่อมนะคะค่ะทางรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณอัมพรมากๆนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
2: ขอขอบคุณคุณอัมพรนะครับที่ช่วยมาแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวนะครับตอนนี้เรากลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปหาคุณยายแล้วก็ฟังคำวินิจฉัยของคุณหมอพร้อมๆกันครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้เราพบว่าแม่จะสับสนเยอะแล้วก็จะงงใช่ไหมแม่รู้สึกเขาสั่งอะไรแล้วง
4: ง
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
4: ยังไม่เข้าใจ
3: เนาะแม่จ๋าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์จะบอกว่าแม่มีความสามารถสมองที่บกพร่องไปนะคะอาจารย์จะต้องส่งแม่ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองสักนิดหนึ่งดูว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนและเราจะต้องจัดการอะไรบ้าง
2: ถึงแม้ว่าคุณหมอจะยังไม่ฟันธงนะครับซึ่งต้องรอดูอาการแล้วก็ผลเอ็กซเรย์กันต่อไปนะครับแต่ทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณยายนะครับมีอาการดีขึ้นในเร็ววันเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมถ้าเห็นความผิดปกติของคนในครอบครัวนะครับต้องรีบไปพบแพทย์และรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าอาการบางอาการของโรคสมองเสื่อมนั้นคล้ายกับอาการโรคจิตหรือว่าโรคประสาทนะครับเพราะฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับถึงความแตกต่างระหว่างโรคสมองเสื่อมและโรคประสาทครับ
5: อันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเลย

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอครับขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวัน

0: นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
2: ไม่รู้จักครับ
3: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
4: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
5: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
6: ่เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
7: ขึ้นใหญ่บัสเซอร
2: ์โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
8: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
8: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
8: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
8: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มดีกว่านะ

0: นใจ
1: อ่าเท่าไหร่มั้ยฮะเท่าไหร่มั้ยฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะ100เดียวลดได้อีกมั้ยครับ3ตัว500อ้าวไปพวกเราย้ายร้านไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริงๆ
0: ไม่ใส่กล้วยกล้วยอยู่ด้านนี้
2: กล้วยอยู่ด้านนี้
3: อันนี้เหรอ
1: ผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้ว
0: ของหนูว่า165ตอนนั้นที่วัดเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอยากของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
2: ้ถูก
1: ต้องนะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อย่าใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เดี๋ยวคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะน
1: ะ
0: จัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะ
1: ได้เลยไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ

0: ราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: จุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่นี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่

0: เอาเจอกันหน่อยไม่เล่า
1: อ้าวแหม
0: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้ว
2: ร่างกายอยากปะทะช่วงนี
0: ้เอาเป็นนมเย็นนะคะพ
3: ี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
4: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
3: ครับ
4: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
3: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
4: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
3: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
5: 2-3 ปีได้ค่ะ
3: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
5: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
3: ้
5: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
4: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยความดันปกติ
6: เท่าไหร่คะ
4: 125/80
6: ว้าวพอเรากินยา
3: แสดงว่าช่วยได้จริงครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
4: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนขั้นที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
3: โอ้โห
4: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
7: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
3: ครับผม
4: ความดันปกติ
3: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
4: 120/80
3: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
4: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
5: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้น
4: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
5: แต่ไม่เป็นไร
4: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ย
8: โดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
5: ้อร่อยดีเน
3: า
5: ะ
3: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
8: ไม่หวานจัด
3: ใช่ใช่
8: ถือว่าดีเลยอ่ะ
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
9: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าย
7: ังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
3: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
10: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยต้นคอน
4: ี่แล้วคุณแม่มีความดัน
10: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
4: เอาไม่เคยตรวจเลย
5: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
10: จะ70แล้วปีหน้า
3: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
4: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภัยเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
0: ้เอาแล้วครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้
3: เป็นไงครับหมอ
4: สูงจ้า
3: สูงเหรอ
4: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
3: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
4: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140

0: ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
1: เราไม่อยากเขาติดเต้นไง
2: เราก็พูดไปก่อนหมอ
3: ไม่ได้น่ากลัวหมอ
0: ยังไม่น่ากลัวมาก
3: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
0: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
4: ครั้งแรกของชีวิต
0: ครั้งแรกแต่ถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
5: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
0: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
3: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
0: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
2: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ
3: ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
0: วันนี้
3: 1,800
0: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
3: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวาเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ่อม
6: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
3: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี
7: ้เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขากล้วยเน
3: า
7: ะ
3: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
6: ขาย150เองค่ะ
3: 150
0: เอง150
3: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
0: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
3: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
6: 67ค่ะ
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
6: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
3: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
0: เครียดสิ
3: แ
0: ต่เข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
3: น
0: ี่
3: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
0: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บแล้วต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงแล้วทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
3: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
0: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
3: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
0: ะไรปูดคะ
3: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
8: พี่ไม่รับค่ะ
0: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
3: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได
8: ้ลองก่อนกัน
3: โทษนะครับแม้เราเจ้าเจ้ากันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
3: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
11: ชื่อใหม่ครับ
9: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
11: ใหม
3: ่อันนี้คือเพ้นท์เพื่อขายป่ะครับ
11: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นท์อะไรอย่างเง
3: ี้
11: ยครับรับจ้างเพ้น
3: ท์แล้วเราคิดค่าเพ้นท์ยังไง
11: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
3: ตรงนี้นี่คือขายป่ะฮะ
11: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
3: เอาไว้ดู
11: ใช่ครับ
9: ขายเหรอคะถ้าคนเขาสนใจ
11: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
3: ราคาแรง
11: ครับ
3: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอ่ะอันนี้เท่าไหร
11: ่ก็เกือบพัน
3: ฮะ
11: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
3: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
11: คือดูแลยาก
3: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
11: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร
3: ์อันนั้นน่ะหรอ
11: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
3: เท่าไหร
11: ่ 5,000
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
11: ได้ครับ
3: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
11: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
3: เ
11: ป็นอันนี้คือ 25-50
3: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกัน
2: นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
11: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
2: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
11: ใช่ครับไป
2: อันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
0: โกโบริโกโบริ
2: แหมเว้ยจำผิดแล้วอ่ะ
1: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
2: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
0: เ
2: พื่อมาเป็นทำไมพี่ตุ้มทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นคือ1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
0: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
2: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
0: เป็นเรือจ้า
2: ถูกต้องอันนี้เขามีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
0: โกโบริโกโบริ
2: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
0: ะ
2: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
1: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
2: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
0: ร้านอะไร
2: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไง
0: นี่
2: ร้านนี้แน่ๆเลย
0: จันแน่นอน
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ชื่อร้าน
4: ชื่อโกจัน
1: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
8: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
2: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่วนมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดใช่ไหมแม่
4: ค่ะ
2: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
0: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะคะ
2: นี่ครับเน
8: ้
2: น
8: เน้นอะไรเนี่ย
2: จัดจ้าน
0: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
2: อ้าวทำไม
0: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
2: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำ
2: เพราะว่า
0: อันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิอร่อยมากเลย
2: ทำไมสายตาแปลก
0: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยไม่ยอมเชื่อ
2: จริงไหมฮะอุ๊ยตายแล้ว
4: เป็นไง
2: มันทำอร่อยเว้ย
0: ไม่น่าเชื่อนี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
2: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
0: อันนี้ทำไมเยิ้มอ่ะ
2: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
1: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
2: Dash Diet คืออะไร
0: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการ

0: สีสมมติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
1: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
2: นเอง
0: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
3: ต้องพกยาม
1: ันสะสมไหมหมอยา
0: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
3: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
0: สมมติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
3: ้อ๋อค่ะ
1: เช่นสมมตินึกออกตอน 5:00 นก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 นเช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
0: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
1: มันเสียมารยาท
0: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมมาแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วอยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
1: ทีนี้สมมุติว่านะครับเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
0: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
1: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
0: โอ้โหอะไรคะ
1: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มลำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
0: มันหอม
1: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
0: ้ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
1: มันเพลินๆนะเน
3: า
1: ะ
3: มันเพลินชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
1: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
3: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเค
1: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
1: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเค้านี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็ก
3: ๆคุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
1: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆเองก็เสียชีวิตรถชน

0: มาก่อนเลย
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: คิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
5: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
6: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
2: โอ้โหเคลิ้มเชียว
6: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลย
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: เร็วมามาเร็วเร็ว
9: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
2: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ่ะไปน้องเต้าร
2: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

นะโมปึ่งซือสะเกียหมอนิฮุกขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยความเคารพยิ่งครับและขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะไปพร้อมๆกันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ก็คราวนี้ก็จะเป็นการมาขยายเพิ่มเติมจากตอนที่ผ่านมาที่ได้พูดถึงเรื่องประโยชน์ของสมาธิแล้วก็โยมจะต้องมองเห็นประโยชน์ว่ามันสำคัญกับชีวิตของเราแล้วจะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกสมาธิสำคัญว่า24โมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้ตัวเองหรือไม่หรือว่าเราทำทุกวันนี้ทำประโยชน์อะไรต่างๆเพื่อแต่ผู้อื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่พระอาจารย์แนะนำสะกิดใจให้โยมได้รู้ว่าส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากนะส่วนมากเราจะมีแต่ทำแต่เรื่องตามงานแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นแต่ไอ้เรื่องที่พัฒนาจิตพัฒนาใจซึ่งมันเป็นของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ทำด้วยซ้ำนะพระอาจารย์ก็เลยต้องมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้างเพื่อตัวเองคือเพื่อความสุขกายและสุขใจควบคู่กันเพราะกายกับใจเป็นของที่ต้องควบคู่กันต้องพัฒนาไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยนะเราจะพัฒนาแต่ร่างกายต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรามันประกอบด้วยร่างกายกับจิตใจแต่ส่วนมากเราจะให้ความสำคัญเฉพาะร่างกายตื่นมาตอนเช้าล้างหน้าล้างตาเสร็จหิวก็กินกระหายก็ดื่มออกกำลังกายอันนั้นคือร่างกายทั้งหมดเลยอันนั้นคือพัฒนาร่างกายแล้วพอทำงานหนักๆมากพอร่างกายมันล้าสุดๆแล้วมันก็หลับอันนั้นคือกระบวนการของร่างกายนะชีวิตในส่วนร่างกายแล้วส่วนจิตใจล่ะจิตใจนี่น้อยมากที่ในการพัฒนาส่วนมากมีแต่จะใช้จิตใช้ใจไปกับปรุงแต่งในเรื่องต่างๆอันนั้นจะทำให้พลังจิตอ่อนเพราะเราไม่ค่อยได้เติมเพิ่มพลังจิตเรามีแต่ใช้พลังจิตใช้จิตไปวันนึงวันนึงนี่เยอะมากตื่นมาตอนเช้าก็มีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องรีบใช่ไหมเรื่องรีบเรื่องที่ต้องลุกลี้ลุกลนกับการเวลาที่จะไปทำมาหากินอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเจอเพื่อนที่ทำงานอีกบางคนปวดหัวตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะฮะตื่นมาตอนเช้าก็ทะเลาะกันก่อนออกไปทำงานแล้วบางคนแล้วต่อมาเห็นนะเคยเห็นนะเคยเห็นที่เล่าความจริงนะบางคนตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้ยพูดกันยังไม่กี่คำเลยทะเลาะกันแล้วนะออกไปทำการทำงานก็เครียดไปเลยระหว่างทางพอไปเจอที่ทำงานก็ไปเจอบรรยากาศที่ทำงานพอไม่ถูกใจไม่ถูกใจเจ้านายไม่ถูกใจตัวเองบ้างไม่ถูกใจเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับก็กลับกลายเป็นความทุกข์จิตใจมันก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับการที่จะเอาชนะการเครียดแค้นทิ้งชังการรักโลภโกรธหลงอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไปหมกมุ่นอยู่ในคำว่ารักโลภโกรธหลงมันก็หมกมุ่นอยู่แต่ตรงนั้นอันนี้ส่วนมากทุกวันจิตของคนเราจะเป็นอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นกายมันก็เหนื่อยใจมันก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปพร้อมกันผลสุดท้ายหลับไปวันๆไม่ได้อะไรเลยได้แค่นอนตื่นมาตอนเช้าเอาอีกแล้วทำอยู่แต่แบบเดิมๆแบบนี้อาตมามองว่ามันพัฒนาแต่กายแต่ใจมันน้อยที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นการพัฒนาใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โยมควรจะเอาใจใส่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเพราะท้ายที่สุดจะเหลือแต่ดวงจิตดวงเดียวนะที่ข้ามภพข้ามภูมิและโดดเดี่ยวเดียวดายชีวิตในท้ายที่สุดโดดเดี่ยวเดียวดายตายคนเดียวแน่นอนไม่มีใครไปตายกับเราหรอกเราตายคนเดียวจิตของเรามันก็ล่องลอยไปด้วยตัวของมันเดียวด้วยตัวคนเดียวนะถ้าจิตไม่มีบุญจิตไม่มีพลังงานจิตไม่มีเสบียงจิตไม่มีพลังแล้วมันจะไปข้ามภพข้ามภูมิได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาเรามาพูดเจาะจงในเรื่องของการพัฒนากายกับจิต
นะฮะโดยการฝึกสมาธิเริ่มต้นสมาธิเริ่มต้นก็จะเพิ่มเติมเป็นสติก็คือการเอาสมาธิที่ฝึกแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันโดยใช้กายเป็นฐานกายเป็นฐานคือกายจะเป็นที่พักพิงของจิตนั่นเองนะฮะพระอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้ว่าให้ญาติโยมได้เห็นความสำคัญแล้วก็ให้โยมได้เอาใจใส่ในการฝึกสมาธิด้วยการกันเวลาให้ตัวเองอย่างน้อย5นาทีถึง10นาทีนะครับถ้าทำได้ทุกวันก็ดีทำเวลาไหนดีที่สุดเริ่มต้นจากการฝึกเนี่ยทำในเวลาที่นอนก่อนที่จะนอนหรือก่อนที่

สบายสบายแล้วก็เป็นการสำรวมจิตให้อยู่ในกายเรากำลังฝึกจิตในอิริยาบถนอนเป็นอิริยาบถที่เราอยู่ส่วนตัวไม่มีใครรบกวนในเวลานั้นเป็นเวลาของเราเองที่เราสามารถที่จะฝึกจิตของเราได้อันนี้ข้อแม้คือต้องทำเองไม่มีใครช่วยมันช่วยกันไม่ได้เรื่องแผ่พลังจิตนะต้องฝึกเองจริงๆโยมบางคนก็บอกว่าไร้สาระเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไงเราไม่รู้ว่ารูปกับนามเราไม่รู้ว่ากายกับจิตเราไม่รู้ชีวิตคือประกอบขึ้นด้วยอะไรแต่ถ้าโยมศึกษาธรรมแล้วโยมจะรู้ว่าเออจริงนะชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าประกอบขึ้นด้วยรูปกับนามอันนั้นคือภาษาธรรมแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าชีวิตก็คือกายกับจิตกายกับใจนี่แหละสองอย่างรวมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการรวมกันระหว่างกายกับจิตกายกับจิตรวมกันเป็นหนึ่งนั่นคือชีวิตแต่ทุกวันนี้เราอยู่แต่พัฒนากายอย่างเดียวเราไม่ได้พัฒนาจิตเพราะรายการในวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตพัฒนากายได้โยมพัฒนากันอยู่แล้วแต่พัฒนาจิตเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการทีวีจึงได้มานำเสนอให้รู้ว่าการที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตมันประกอบด้วยกายกับจิตนะจิตตรงเนี้ยหลังจากที่เราให้เวลาตัวเอง5นาที10นาทีควรจะเลือกอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งในยืนเดินนั่งนอนในชีวิตประจำวันควรจะปลีกวิเวกออกมาห่างจากเพื่อนมาสัก5นาทีเริ่มต้นหรือจะให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะหลับก่อนที่เราจะหลับนะมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะหลับเนี่ยส่วนมากคนธรรมดาเขาถึงเวลาหลับก็หลับตาเลยอันนั้นคือถ้าร่างกายมันล้ามันจะหลับใช่ไหมแต่จิตมันไม่หลับสิจิตมันเนี่ยมันก็จะฟุ้งอ่ะคือถ้าจิตมันหลับในขณะที่ร่างกายล้าร่างกายมันเหนื่อยมันเมื่อยจากการทำการทำงานต่างๆเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์มันร่างกายมันหลับจิตมันก็บังคับไม่ได้เพราะร่างกายมันล้าจิตมันบังคับไม่ได้แต่จิตมันยังมีตัวคิดอยู่มันก็เลยกลายเป็นฝันฟุ้งฝันกับฟุ้งนี่แหละมันก็ทำให้จิตเหนื่อยจิตมันทำงานแต่ที่มันหลับที่มันไม่รู้ตัวคือสมองมันพักสมองตัวที่จิตมันมาทำงานร่วมกับสมองคือตัวนั้นมันพักแต่จิตจริงๆนะมันยังทำงานอยู่ถ้าจะให้จิตพักผ่อนจริงๆนะสมาธิเท่านั้นจิตที่จะพักผ่อนได้คือจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นคือเป็นอารมณ์ที่จิตที่พักผ่อนแล้วมันไม่ได้แค่พักผ่อนธรรมดามันพัฒนาด้วยจิตตัวนี้มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายๆท่านเนี่ยยังฝึกจิตตัวเองให้เข้าสู่ความสงบยังไม่ได้เลยวันนี้พระอาจารย์ก็เลยจะมาบอกวิธีการให้ง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะกันเวลาให้ตัวเองแล้วให้เอาสำรวมกายวาจาจิตให้มันเอาเข้าไว้ในกายกายนี่เหมือนถ้ำเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้เราต้องจับพิกัดจับเรื่องราวตัวนี้ให้ได้ก่อนแม้แต่เวลาเรานอนเราทอดกายนอนตะแคงขวาหรือนอนหงายก็ตามจิตให้เอามาไว้ในกายก็ให้มันมาพักอยู่ในกายของเราอยู่ในกลางกายก็ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆจิตที่สงบนั้นเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จจากพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังงานธรรมชาติให้เอาจิตเป็นพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพลังที่อยู่รอบกายของเรานี่คือพลังงานทั้งหมดที่อยู่ล้อมรอบกายของเราเนี่ยพลังงานความสงบให้เอาจิตเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างสิ่งที่อยู่รอบกายของเรามันคือความว่างทั้งหมดคืออากาศธาตุนะให้เอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอากาศธาตุตัวนี้เข้าใจไหมโยมคือแยกจิตของเรานะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเปล่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำเนี่ยมีคำถามสั้นๆน้ำมีอยู่หยดเดียวแต่ทำยังไงจะให้น้ำนั้นเนี่ย

กลายเป็นน้ำทั้งมหาสมุทรทั้งทะเลมหาสมุทรล่ะก็เอาน้ำหยดนั่นน่ะไปหยดลงในทะเลซะมันก็จะกลายเป็นมหาสมุทรแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเหมือนกันจิตของเราดวงเดียวเนี่ยทำยังไงจิตของเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างสงบในอากาศธาตุก็ให้เอาจิตของเรารวมกันกับอากาศธาตุซะเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะมันก็จะกลายเป็นความว่างเสมอกันพอจะเข้าใจไหมต่อมาว่าไม่ยากนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเอาจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างเนี่ยเราต้องจูงจิตด้วยการบริกรรมการมีการบริกรรมคือเป็นการรวมจิตไม่ให้มันฟุ้งซ่านเอาอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านมาเป็นหนึ่งเข้าไปในกายให้ได้ตรงนี้โยมทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะพอทำให้ได้แล้วตอนนี้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้การยืนเดินนั่งแล้วก็นอน4อิริยาบถใหญ่ๆเนี่ยเอาสมมติว่าโยมกำหนดจิตก่อนนอนแล้วโยมก็หลับอันนั้นคือนอนนะอิริยาบถ1คือนอนแล้วตอนเช้าแล้วตอนไงตื่นมาก็ต้องนั่งใช่มั้ยลุกนั่งก่อนลุกนั่งจิตโยมต้องต่อเนื่องเลยพอเรารู้สึกตัวจากการตื่นตอนเช้าทุกวันเนี่ยพอเรารู้สึกตัวว่าเราตื่นนอนแล้วนะจิตโยมก็มาอยู่ในขณะที่นั่งให้กำหนดรู้ว่าเรากำลังนั่งกำหนดรู้นะสมาธิมันต่างไปแล้วสมาธิเป็นความสงบกำหนดรู้ตัวนี้เป็นสติแล้วต้องเอาสติเพิ่มขึ้นมานั่งปั๊บเราจะรู้เออเรากำลังนั่งนั่งเสร็จจะทำยังไงลุกขึ้นยืนเสร็จเดินไปไหนเดินไปห้องน้ำไงใช่ไหมนี่ชีวิตมันจะวนอยู่อย่างนี้นอนลุกขึ้นมานั่งนั่งยืนเสร็จแล้วก็เดินตอนเดินเนี่ยจิตเราต้องอยู่ที่ไหนตอนเดินให้นับเท้าตอนเดินนับเท้าก็คือจิตต้องอยู่ที่เท้านะเดินไปไหนไปนั่งไปเข้าห้องน้ำก็ต้องนั่งพับตอนที่เรานั่งจิตก็ให้อยู่ที่กายนะฮะจิตให้จดจ่ออยู่ที่กายของเราอยู่กับอิริยาบถที่เรากำลังทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องยืนอีกแหละยืนแล้วก็เดินนับเท้านั่งให้นับลมหายใจนอนตอนนอนนี่นับอะไรนับท้องพองยุบนั่งนับลมหายใจเดินนับเท้านอนนับท้องมันต้องนับการนับนี่แหละคือการฝึกสติตรงนี้แหละครับมันจะทำให้จิตของโยมเนี่ยพลังงานมันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นโยมจะไปล้างจานโยมเดินไปที่ซิงค์ล้างจานเสร็จเรียบร้อยในขณะที่โยมล้างจานใจของโยมต้องอยู่ที่ไหนต้องอยู่ในขณะที่ทำงานนะงานนั้นคืออะไรคือล้างจานจิตต้องโยมต้องอยู่ในขณะที่ล้างจานก็จับจานมาขูดพวกขยะทิ้งไปเศษอาหารทิ้งไปเอาไปล้างลงในน้ำแฟบน้ำยาใช่ไหมฮะลงไปน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็เอาไปน้ำสะอาดหนึ่งน้ำที่สองเสร็จแล้วโยมก็จับจานเอาไปวางไว้ในที่วางจานจิตโยมต้องอยู่ในขณะที่โยมกำลังทำงานในขณะที่เรากำลังล้างจานนะเรากำลังล้างใจของเราไปสติตรงนั้นนะมันต่อเนื่องจิตโยมจะไม่ฟุ้งซ่านแล้วพลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นมันจะสนุกกับงานมันจะไม่รู้จักเบื่อแต่ถ้าโยมทำงานล้างจานไปด้วยใจโยมก็คิดไปด้วยโอ้จานทำไมมาเยอะแยะทำไมเราต้องมาทำอยู่แบบนี้โอ้ยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยมันทำไมไม่ล้างเองเราทำไมต้องมาล้างจิตมันจะเป็นลบไปหมดเลยอันนั้นน่ะฟุ้งซ่านแล้วอันนั้นจะทุกข์จะล้างจานไม่มีความสุขเลยอันนั้นไม่ใช่ล้างใจแล้วอันนั้นโยมกำลังเพิ่มเติมขยะใจให้กับตัวเองแล้วโอ้จานมาเยอะจังเลยกองแค่นี้10ใบไม่พอมาอีก20ใบมองไปโต๊ะอาหารโอ้เมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ย

เป็นร้อยๆใบเลยโอ้โหต้องทําอีกกี่วันอีกกี่เวลานี่กว่าจะหมดอะไรเงี้ยใจมันจะปรุงแต่งไปในทางลบหมดเลยแต่ถ้าจิตโยมอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อไหร่นะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เท่าไหร่นะมามากเท่าไหร่โยมก็ไม่หวั่นเพราะจิตโยมอยู่กับจานที่โยมกําลังล้างจานถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเราก็ลังล้างใจของเราด้วยอันนี้คือเรียกว่าการเอาสมาธิที่ฝึกอยู่ในปัจจุบันมาใช้ในชีวิตประจําวันอันนั้นเป็นจะแยกเป็น2ลักษณะอันนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบลืมตานะสมาธิแบบหลับตากับลืมตานี่ต่างกันแล้วนะสมาธิแบบหลับตาเนี่ยก็คือจะหลับตาในขณะที่โยมกําหนดจิตฝึกสมาธิอนสมาธิหลับตานะแต่ในขณะเราเอาจิตมาทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังสมาธิอีกเหมือนกันแต่นั้นเป็นสมาธิแบบลืมตา สมาธิแบบลืมตาเนี่ยคำภาษาพระเขาเรียกสติคือการฝึกในชีวิตประจําวันคือการฝึกสติจําไว้นะสมาธิเนี่ยมีสมาธิหลับตากับลืมตาทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันโอเคไหมโยมลองเอาไปใช้ว่ามันจะเป็นจริงไหมแล้วตอนนี้มีคําถามมามากมายในเรื่องของการฝึกสมาธิหลายคนก็บอกพอฝึกทีไรมันหลับทุกทีเลยหลวงพ่อมันคืออะไรมันแปลว่าร่างกายของโยมล้าละหนึ่งสองจิตใจเราเองก็พอมันรวมเนี่ยมันจะปรับเขาเรียกว่ามันจะปรับอารมณ์มันจะหลับอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเริ่มต้นของการฝึกสมาธิการหลับการอะไรนี่มันเป็นการให้โยมส่งสัญญาณให้โยมได้รู้ว่าจิตของเราเริ่มมาถูกทางแล้วนะจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วจิตของเราเริ่มรวมได้แล้วเนี่ยพอจิตมารวมอยู่ในอารมณ์ความสงบแล้วมันก็จะเริ่มปรับมันจะเข้าสู่โหมดแห่งความสงบมันจะค่อยๆเคลียร์ความคิดเคลียร์ความฟุ้งซ่านต่างๆเพราะความฟุ้งซ่านเป็นของหนักนะแต่เราก็ปล่อยจิตฟุ้งกันจนชินอะไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ญาติโยมไม่รู้ตัวว่าเรากําลังสร้างทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะการปล่อยจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความทุกข์โดยที่เราเองไม่รู้ตัวนะแต่ถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาว่าชีวิตนี้จะต้องเป็นสุขจากการฝึกสมาธิให้ได้เราก็เริ่มลงมือฝึกในการที่ฝึกเรารวมจิตมาเริ่มต้นรวมเขาเรียกว่าสํารวมคําพูดสํารวมความคิดสำรวมการกระทําสำรวมกายสำรวมคําพูดสำรวมความคิดไงกายวาจาใจนั่นแหละสำรวมลงมาอยู่ในกายแล้วพอเริ่มโหมดเข้าสู่โหมดความสงบเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่โหมดความสงบนี้ตอนนี้จิตมันจะได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอันนี้เป็นบุญนะโยมไม่ต้องตกใจหลายคนอาจจะกังวลใจว่าโอ้นั่งสมาธิทีไรหลับทุกทีอ่ะก็นั่งต่อไปสิเอาวันนี้5นาทีพอแล้ววันพรุ่งนี้อีก5นาทีวันต่อไปอีก5นาทีพลังจิตที่โยมสะสมทุกวันทุกวันมันจะชินแล้วมันจะเริ่มแปลงทางที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบแล้ววันนั้นมันจะผ่องใสแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างโล่งโปร่งสบายสภาวะนั้นเป็นสภาวะที่ไม่คิดจิตที่สงบคือจิตที่ไม่คิดและจิตที่สงบนี่คือความสงบไม่มีสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบอย่างภาษาพระที่ท่านบอกว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าชีวิตของเรามันมีกายกับใจทุกวันนี้เรามีแต่พัฒนากายนะเราไม่ได้มีพัฒนาจิตการพัฒนากายโยมทานอาหารทุกวันออกกำลังกายทุกวันพักผ่อนทุกวันนะครับอันนั้นอ่ะพัฒนากายกายก็จะเติบโตนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งมาถึงวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะเป็นสู่วัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สู่วัยชรานั้นเราพัฒนากายมาโดยตลอดนะฮะหิวก็กินกระหายก็ดื่มอันนั้นคือของที่เอามาพัฒนากายใช่ไหมแล้วใจล่ะใจเนี่ยเราอาหารใจอาหาร

ใจคือความสงบคือสมาธิคือจิตที่ไม่คิดตัวเนี้ยโยมได้ให้อาหารใจไหมเราเคยได้ให้อาหารใจเราบ่อยไหมวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราให้อาหารใจของเราเนี่ยวันละ5นาทีอ่ะเราเคยให้เขาไหมเราไม่เคยเรามีแต่คิดแล้วก็คิดมากก็ฟุ้งซ่านแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทั้งที่มันดูแล้วมันง่วงก็นอนกระหายก็ดื่มหิวก็กินเมื่อยก็พักแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังทุกข์อยู่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่พอมันยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดพอจิตฟุ้งนะพลังจิตอ่อนเนี่ยตัวรักตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมาแล้วไอ้พวก3ตัวเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแล้วมันทำงานกันเป็นทีมนะกิเลสอ่ะมันเป็นพวกนะมันไม่ใช่ตัวลำพังกิเลสมันจะมีอยู่3ตัวอาตมาเรียกว่ามันเป็นตัวเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราจิตเราเศร้าหมองไงไอ้ตัวนี้แหละที่มาทำให้เราวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยก็จริงนะจริงที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้บอกกิเลสเป็นเครื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองใครไปข้องเกี่ยวกับมันแล้วมันทำให้เราหมกมุ่นและเกือกกลัวอยู่กับโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นจบข้ามภพข้ามภูมินู่นน่ะใช่ไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องร้ายแล้ว3ตัวนี้มันกลัวอะไรรู้ไหมมันกลัวความสงบอะถ้าจิตโยมสงบเมื่อไหร่นะจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความว่างจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเมื่อไหร่นะกำขาเรียกว่าลูกแก้วกำแพงแก้วมันจะห่อหุ้มกายของโยมในขณะที่จิตเราเข้าสู่ความสงบนั่นเองไอ้กิเลส3ตัวนี้มันก็นั่งง้อยอยู่งั้นแหละมันเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้เป็นไปกับมันในเมื่อเราไม่สนใจมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มันก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้ตัวนั่นแหละคืออำนาจจิตเนี่ยพอมันพัฒนาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมีกำแพงแก้วคุ้มกันตัวกิเลส3ตัวนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ถึงอาจจะแวบและเผลอโลภไปบ้างโกรธไปบ้างหลงไปบ้างแต่มันก็แค่แป๊บเดียวพอจิตเรารู้ตัวทันแล้วโอ้พอจิตเรามีพลังพอเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะหงอยเลยกิเลส3ตัวมันจะหงอยเลยนะให้โยมมองอย่างนี้แล้วโยมจะรู้ว่าถ้าเราตั้งหลักได้แบบนี้ชีวิตของโยมจะเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงแล้วมีน้อยก็อยู่ตามน้อยมีมากก็อยู่ตามมากอยู่แบบพอดีพอเพียงก็คือเพียงพอกับชีวิตของเราที่มีพอเราไม่อยากได้อยากมีอะไรจนเกินไปมันก็อยู่ได้ในชีวิตนี้อยู่เพื่อรอวันตายวันหนึ่งท้ายที่สุดวันหนึ่งมันก็จากกันไปโยมว่าจริงไหมล่ะนี่คือสัจธรรมเป็นแบบนี้ตอนนี้พอเราเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันงานไม่มีอะไรหรอกโยมมีแต่งานศพเดี๋ยวก็ไปงานนนเดี๋ยวก็คนนั้นตุยแล้วคนนี้ตายอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นล่างเหมือนกันหมดเลยวนวงจรแล้วเราจะหาอะไรเป็นนักหนาทุกวันนี้ปวดหัวใช่ไหมไอ้ช่วงหนึ่งก็สนุกแหละโอ้โหสนุกหาสนุกทำสนุกเป็นในท้ายที่สุดพอมาถึงวันหนึ่งชักจะเหนื่อย ตอนนี้กำลังจะแสวงหาความสุขของชีวิตอีกหมวดหนึ่งก็คือความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีไหมเพราะอันที่มันเป็นทุกวันนี้ทุกเพราะหาเงินหาทองมันจึงทุกแต่ความสุขที่ไม่ต้องมีเงินมีทองมาเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมมีคือความสุขตัวนี้นี่แหละนะแล้วโยมจะโยมไปคิดดูนะว่าจริงไหมถ้าเราอยู่แบบตามมีตามเกิดตามสติตามปัญญาของเราเราก็อยู่แบบนี้อย่าเกินตัวถ้าเกินตัวมากเมื่อไหร่มันก็ทุกข์มากเมื่อนั้นเหมือนอาตมาสร้างวัดเหมือนกันแรกๆก็วัดเล็กๆก็ดีอยู่แล้วพอทำวัดใหญ่ขึ้นสนุกในการสร้างช่วงหนึ่งนะฮะแต่พอทำถึงวันหนึ่งอ้าวเดี๋ยวอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังตอนนี้ก็ต้องซ่อมแล้วไม่ได้สร้างแล้วซ่อมแล้ว
นะเหมือนวัดครูบาอาจารย์

ในหลายวัดเห็นไหมพอทําวัดใหญ่โตไปพอหมดบุญบารมีครูบาอาจารย์ปั๊บสมภารรูปใหม่ขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าแต่สร้างใหม่เลยนะโยมไอ้แค่จะซ่อมของเก่าเนี่ยยังคิดหนักเลยเห็นไหมอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ที่การสร้างการอะไรมากมายแล้ววันนี้มันมาเจอด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วจึงเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอชีวิตย่างเข้าวัย50สังขารก็โรยราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเรามานั่งคิดโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อายุ39ปีแล้วเราอายุจะ50 60เรายังไม่ได้ครึ่งอะไรของพระองค์เลยเหรอพระพุทธเจ้าเป็นพระหนุ่มนะพระพุทธองค์นะอายุ39ปีนะตรัสรู้พระหนุ่มนะไม่ใช่93นะ39อายุพระองค์39บรรลุธรรมใช่ไหมพระองค์ทำงานอยู่ถึง40กว่าปีจนละสังขารปรินิพพานอายุ80เพราะฉะนั้นวันนี้เราอายุเท่าไหร่เราคิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกจิตได้หรือยังโยมถ้าใครเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ที่รับชมอยู่ณขณะนี้นะโยมจะได้เปรียบแล้วโยมจะได้เข้าถึงธรรมมากกว่าผู้อื่นพอเข้าถึงธรรมได้มากผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวตนและเราสร้างด้วยตัวเองนะขอเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านหวังว่าคติธรรมคำสอนนะฮะแม้แต่เพียงดูไม่เยอะแต่เอาไปฝึกแล้วโยมจึงจะได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราได้อย่างแท้จริงหุกโจ้ป๋อหอกวงอิมหุกโจ้ป๋อเพ่งอังเฮงเฮงเฮงบ่วงสื่อเฮงอ๋อนี่ถอหุกอาบิตพุทธเจริญพร

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่ชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้นำเรื่องของความกตัญญูความเพียรเป็นคุณสมบัติของคนดีและสิ่งที่ไม่ควรกระทำกับพ่อแม่นะคะมานำเสนอในรายการด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัตสสะตังชีเวกุสิโตหีนวิริโยเอกหังชีวิตังไสโยวิริยังอารภโตทันหันติอีขอแสดงความนับถือมายังพระมหาดร.อเนกกิติปาโลพระคุณเจ้าเจริญพรคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ลูกๆหลานแล้วก็บรรดาญาติมิตรสหายที่มาร่วมงานทำบุญอายุ80ปีของคุณแม่สมถวัลย์ชัยทรัพย์ซึ่งวันนี้ตรงกับวันเกิดไหมตรงไหม80ครบหรือย่าง80ย่างใช่ไหมย่างแล้วหอมยังหอมยังย่างแล้วหอมยังหอมแล้วนะฮะคุณแม่อายุ80ของคุณแม่สมถวัลย์ก็เชื่ออาตมาก็รู้จักมาหลายปีแล้วนะแม่นะสักร่วม20ปีแล้วนะตอนนั้นจำได้ว่าคือมันต้องจำได้คนเราเนี่ยมาบรรยายเรื่องอะไรก็ไม่ทราบคุณแม่ท่านก็จัดสำรับให้สำรับสวยเชียวเป็นสำรับลายทองนะแต่ลุ่มมุกแต่กับข้าวมันไหว้ศาลเจ้าอ่ะมีทั่วละนิดละนิดละนิดจะฉันอะไรมันเต็มอื้อก็ไม่ได้ท่านสำรับสวยเนี่ยมันอาหารมันไม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็สั่งน้ำพริกหลงเหลือไปแล้วใช่ไหมน้ำพริกตาแดงนะฮะเดี๋ยวเสด็จอาตมาไปหาเองกับปลาดุกไม่เป็นไรหรอกแถวนครนายกบอกคลองมันเยอะนะก็อายุ80ปีท่านย่าง80ก็ถือว่าให้ลูกๆหลานๆและพวกเราเข้าใจท่านผู้ชมที่ชมโทรทัศน์ก็เหมือนกันให้เข้าใจว่า80ปีเนี่ยเป็นการเสวยอายุพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุ80ปีแต่80ปีของพุทธเจ้ามันก็มีมารท่าน1ขันธมารขันธมารคืออะไรท่านร่างกายก็เริ่มโดยอายุของมนุษย์สมัยนี้นะฮะสมัย 2,500 กว่าปีเนี่ยขันธมารก็มีแล้วใช่ไหมท่านปวดหัวตัวร้อนไม่สบายอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของขันธมารเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีนะลูกหลานก็ดูแลแม่มีคนนอนด้วยไหมกับแม่ใครนอนกับแม่หนูเหรอแล้วคุณนี่เป็นคุณยายหรือคุณย่าลูกคุณยายนะท่านดูแลเราเป็นหลานยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมลูกไม่มีก็อย่าไปมีมันเลยลูกอยู่เป็นเพื่อนคุณยายใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนคุณยายไปก่อนทุกคนก็รักหลานหมดแหละท่านอาตมามีหลานเล็กๆหรือเด็กเล็กๆก็รักมันน่ารักมันประหล่อเรากินจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่เด็กนะก็ต้องดูแลไปว่าคุณยายคุณย่ามีขันธมารอะไรแล้วก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์เรื่องโรงพยาบาลไว้เตรียมผู้คนไว้เตรียมรถสำหรับจอดเอาไว้หนึ่งทุกวันตอนเย็นๆเนี่ยต้องมีรถ

ของแหละของชลพฤกษ์รีสอร์ทมาจอดเอาไว้นะต้องประสานโรงพยาบาลเอาไว้นะฮะนี่ทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคุณแม่สมถวรรณนะมีอะไรฉุกเฉินก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องติดต่อโรงพยาบาลว่าอันนี้สำคัญยาเฉพาะหน้ากับยาที่หมอจะให้เพื่อท่านทั้งหลายที่มาก็เหมือนกันที่อายุเยอะๆหรือใครมีพ่อมีแม่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหน้าที่ของลูกมีความสำคัญลูกเนี่ยจะเป็นอุดมมงคลพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินใช่ไหมที่สวดมงคลสูตรผู้ปรารถนามงคลที่สูงสุดในโลก1ใน38ประการคือมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงบิดามารดานำมาซึ่งมงคลคราวนี้คนเราก็แปลว่าบำรุงเพราะว่าอะไรคือบางทีเราแปลพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แยกศัพท์มาตาปิตุคืออะไรมาตาคือแม่ปิตุพ่ออุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ฐานะแปลว่าไปอยู่ด้วยเอตมังครุปตมังเป็นมงคลสูงสุดบรรดามงคลในโลกนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ข้อนี้แหละคุณแม่สมถวรรณเจริญมาก็เพราะว่ามงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกที่เป็นมโนธรรมสำนึกของมนุษย์พระเชษฐาพุทธเจ้าตรัสไปอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่หรือที่ตรูทัยก็มองเห็นแล้วต้องมองแย้งในมุมแย้งว่าและไอ้ที่มันไม่เจริญล่ะที่คนมันไม่เจริญเนี่ยมันต้องมองข้อเดียวท่านอาตมาอยากให้มองข้อเดียวเพราะอะไรเพราะพระอินทร์ท่านสั่งนามณีเมขลาเอาไว้ว่ามีหน้าที่รักษามหาสมุทรให้ดูว่าถ้าสำเภาล่มให้ช่วยคนที่มีคุณธรรมก่อนคุณธรรมข้อแรกที่ควรจะช่วยคือบุคคลใดมีความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ช่วยบุคคลคนนั้นก่อนส่วนไอ้ความขยันถ้าสมาหาสมุทรล่มใช่ไหมกลัวตายไหมท่านกลัวตายคนกลัวตายมันก็ต้องว่ายน้ำคนอยากประสบความสำเร็จมันก็ต้องว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่คนว่ายน้ำเพื่อพ่อเพื่อแม่คือใครเพราะฉะนั้นเมื่อสำเภาล่มพระมัชชนกว่ายน้ำ7วันนางมณีเมขลามาช่วยเพราะอะไรเพราะมัชชนกว่ายน้ำด้วยความกตัญญูท่านเพราะจึงเป็นความกตัญญูเพราะแม่ของพระมาชนกเป็นอดีตพระเทวีเป็นอดีตพระเทวีซึ่งตกยากเกิดสงครามแล้วนางก็หนีไปอุ้มท้องลูกหนีไปแล้วก็ไปอยู่จำปากนครจากนั้นมาชนกเมื่ออะไรออกมาแล้วแม่ตกอยู่ในภาวะสองประการคือจนกับจรแล้วไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติเมื่อรู้ความจริงๆแล้วมาชนกจึงตั้งใจที่จะละที่จะกู้หน้าแม่ตั้งใจไว้6เรื่องท่าน1กลัวพ่อแม่อับจน2กลัวพ่อแม่อับอาย3กลัวพ่อแม่อับเฉา4กลัวพ่อแม่อับปาง5กลัวแม่พ่อแม่อับโชค6กลัวพ่อแม่ตายไปปรโลกแล้วไม่มีเงินทำบุญอุทิศกุศลคนเราถ้ากลัว6เรื่องนี่นะฮะไม่มีหายนะมีแต่ความเจริญ1กลัวพ่อแม่อับจนลูกที่มันขยันทุกคนเนี่ยท่านสังเกตดูกลัวพ่อแม่อับจนถึงพ่อแม่นะเกิดมาพ่อแม่ไม่มีอะไรเลยท่านเด็กพวกนี้จะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องเลี้ยงพ่อแม่เราให้ลืมตาอ้าปากเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินให้ได้ถ้าพ่อแม่มีฐานะล่ะเด็กพวกนี้จะขยันต่อไปถ้าเกิดมาพ่อแม่มีฐานะปู่ย่าตายายมีฐานะนะมันได้กำไรใช่ไหมท่านมันได้กำไรแต่ลำบากไหมลำบากพอกันหนูเกิดมาเป็นหลานคุณยายใช่ไหมก็ลำบากไม่แพ้กับเกิดเป็นหลานคนจนถ้าผู้ชมสักอย่าไปนึกว่าเฮ้ยเขาเกิดมารวยอ่ะเขาสบายคนรวยไม่มีสบายถ้าคนรวยสบายนะฮะมันก็เป็นอัมพาตนอน

0: กินสักกระจกไปใช่ไหมคนรวยลำบากกว่าคนจนนะท่านเพราะอะไรฮะเพราะบริวารเยอะกว่าการที่มันบริวารเยอะกว่ามีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเพราะเขารวยแล้วเขาถึงได้สบายรวยไม่มีสบายเพราะฉะนั้นคนต้องคิดว่ากลัวพร้อมไปอับจนไอ้จนอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วท่านมันก็ไม่เขาถือว่าจนอยู่แล้วกินอะไรก็ได้แต่รวยแล้วตกต่ำน่ากลัวกว่าจนแล้วได้ดีแล้วต้องประคองฐานะให้ดีถ้าประคองฐานะไม่ดีนะฮะถือว่าไม่กตัญญูเพราะนั้นเกิดมาเป็นคนเนี่ยคนละถ้ากลัวพ่อแม่อับจนนะท่านนะฮะคนคนนั้นจะมีความกตัญญูบวกกับความเพียรกตัญญูนี่มันต้องมีแรงบวกนะไอ้คนกตัญญูเฉยๆเนี่ยนะไม่จริงนะท่านคนกตัญญูต้องมีแรงบวกคนกตัญญูจะบวกกับความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรกำลังของความเพียรจะบวกกับความกตัญญูมันจะเป็นสองแรงและตรงนี้คือความเจริญของมนุษย์ท่านถ้าตกต่ำจะงอกเงยถ้างอกเงยและจะงอกงามถ้ามั่งคั่งและจะมั่นคงนี่คือข้อแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่นะลูกหลานของคุณแม่สมถวันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความกตัญญูเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเข้าใจว่าที่ทุกคนเจริญเนี่ยเพราะว่าแหละกลัวพ่อแม่อับจนแล้วจะมีความขยันไม่มีตกคุณแม่สมถวันกลัวพ่อแม่อับจนไหมกลัวไหมเกิดมารวยไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองไหมไม่รวยเกิดมาไม่ได้รวยเลยแต่ทำไมจึงสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีทองเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระใส่แล้วนะท่านก็ทุกคนเนี่ยที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาว่ามันดีกว่าเดิมเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความกตัญญูเพราะนั้นใครไม่กตัญญูไม่มีทางเจริญท่านอาตมาไม่เห็นทางเจริญเลยเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่อับอายจะมีความกตัญญูบวกกับหิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวบาปเด็กพวกนี้ไม่เลวท่านคนเราถ้าลงนะทำอะไรนะความชั่วเนี่ยมันทำกันได้ทุกวันนะทำได้ไหมมีโอกาสทำความชั่วทุกคนแหละแต่ทำไมบางคนเขาไม่ทำล่ะเพราะเขานึกถึงหน้าพ่อแม่ว่าพ่อแม่จะเสียหายจะเสียใจความชั่วอยู่ข้างหน้ามันจะกลายถูกเผาโดยตบะคำว่าหิริโอตปะเป็นตบะแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะฮะคนนั้นจะไม่ชั่วตลอดชีวิตหิริโอตปะมันจึงเป็นตบะเผาบาปเพราะตบะของพระอริยบุคคลคืออะไรนั่นเป็นเรื่องของพระอริยบุคคลแต่ตบะของพวกเราเนี่ยคืออะไรคือความอายชั่วกลัวบาปกตัญญูบุกอายชั่วกลัวบาปไม่ทำความชั่วญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่สุขบ้านใช่ไหมเคยคิดอยากจะทำความชั่วไหมคิดทุกคนแหละอาตมาเป็นพระยังคิดเลยพอนึกถึงแม่จนๆอยู่ที่บ้านนะท่านแม่อาตมาจนนะพ่อแม่จนเกิดมาไม่มีที่ดินสักคืบท่านอาศัยเขาอยู่คนมีตังค์นี่คนมีสมบัตินี่มันเหนื่อยนะท่านนะก่อนจะมาเนี่ยก็จ่ายไปหมื่นกว่าบาทท่านเพราะอีก2สัปดาห์จะมีบัตรอดีตเจ้าอาวาสไปแลกตังค์มาหมื่นกว่าบาทไปตัดหญ้ากันไปตัดหญ้ากันไปเป็นไปตัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาอายเขาแล้วหมื่นกว่าบาทเอาที่ไหนอ่ะก็ต้องกระเบียดกระเสียนท่านเนี่ยมีสมบัติเยอะนะต้องเช็ดพระต้องเช็ดอะไรออกพรรษาก็ต้องเช็ดพระเปลี่ยนรถฟงรถไฟกระเป๋าไป 7-8 แสนกฐินหลวงจะมามีทรัพย์สมบัติไม่ใช่ดีถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันเหนื่อยกว่าคนธรรมดาใช่ไหมท่านทำนาไร่หนึ่งกับทำนาร้อยไร่เนี่ยใครเหนื่อยกว่ากันร้อยไร่เหนื่อยกว่าฉันมาดูคนที่มันจะดีได้เนี่ยต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าพ่อหน้าแม่เนี่ยท่านจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนที่นั่งกันอยู่ที่เนี่ยที่ไม่ทำความชั่วเพราะอะไรท่านกลัวท่านอายใช่ไหมกลัวท่านเสียหน้าแต่ถ้าทำความดีท่านจะได้นะไปทอดกฐินใครไปทอดกฐินมั่งมาสองสวรรค์เนี่ยเห็นว่าตะลุยทอดกฐินกันทั้งเยอะแยะใช่ไหมใครที่โทรไปหาอาตมาไปทอดกฐินใช่ไหมไปทอดกฐินน่ะเห็นไหมเพื่ออะไรพอนำสกุลบ้างประธานบ้างคุณแม่สมถวันชัยทรัพย์ได้บริจาคทรัพย์มาเท่านั้นเท่านี้ได้หน้าไหมแม่ได้หน้าไหม
1: ได้
0: หน้า

ชื่นใจได้หน้าใช่ไหมฮะเพราะลูกที่ดีนะครับก็จะได้พ่อแม่ได้หน้าเพราะว่าลูกเป็นลูกสำคัญลูกหลานเป็นลูกสำคัญพอพ่อแม่ได้หน้าก็มีน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจชื่นใจไหมชื่นใจไหมแม่ชื่นใจไหมถ้าลูกทำความชั่วไปกับท่านเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินไปดูคนที่สูงกว่าเราเข้าหน้ากับเขาไม่ได้แล้วลูกหลานเลวเดินก้มหน้างอกงอกยายไปไหนล่ะไปเยี่ยมลูกหลานถามทำไมบางขวางติดคุกขายยาบ้าค้ายาเสพติดเห็นไหมแล้วไปนั่งงอกงอกอยู่ข้างหน้าคุกนะโยมไม่เคยไปอ่ะเพราะลูกหลานไม่เลวอาตมานี่เคยไปบรรยายท่านพอไปแล้วโมโหโมโหท่านโมโหไอ้พวกคนในคุกแดนหนึ่งแดนมันยกมือไหว้ไม่รับไหว้เลยนึกในใจพวกมึงนี่มันคนเลวแล้วเข้าไปให้บรรยายพอไปบรรยายปุ๊บมันโดนเนี่ยท่านเนี่ยโซ่ใช่ไหมไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่รักพ่อแม่หูฟังพ่อแม่เขาก็มีต้มหูใส่เพชรพลอยไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็เจาะหูแหกหูระเบิดหูแล้วก็โดนตบหูท่านโดนตีท่านดอกไม้ไอ้คนที่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่สร้อยใส่ท่านนะมีใส่สร้อยใส่มีเพชรมีพลอยใส่มีสร้อยมุกใส่ไอ้คนที่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็มีใส่โซ่คล้องคอท่านคนที่ช่วยพ่อแม่ก็มีแหวนเพชรแหวนพลอยใส่ใช่ไหมฮะคนเชื่อคนช่วยพ่อแม่เนี่ยท่านไม่นานหรอกไอ้มือที่ช่วยพ่อแม่ไม่มีตกงานท่านเชื่อเถอะเด็กคนไหนช่วยพ่อแม่แต่เล็กๆไม่มีตกงานและอีกหน่อยจะมีละมีแหวนใส่มีสายสร้อยทองใส่มีนาฬิกาใส่ไอ้ที่ไม่เชื่อพ่อแม่เนี่ยเดินมาอย่างนี้ท่านนั่นแหละไอ้ที่เดินย่ำเท้าไปช่วยงานพ่อแม่นะก็ต้องมีรองเท้าดีๆใส่ไอ้ที่มาที่อาตมาเห็นเนี่ยมีแต่ใส่โซ่ใส่เดินกรอกแก๊กกรอกแก๊กนั่งอยู่บนธรรมาสนั่งมองนี่ท่านมา200กว่าชีวิตเดินมาแถวก็จะนั่งกลับผมไม่ต้องนั่งอ่ะไม่เทศนะแล้วขออภัยท่านผู้ชมนะฮะอย่าพูดหยาบเพิ่งมึงนะอายุยังไม่ถึง50ถ้ามึงเชื่อพ่อแม่มึงไม่กลัวพ่อแม่มึงอับอายมึงไม่เลวขนาดนี้นี่อยู่แดนประหารนะท่านนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ประหารเขารอถวายฎีกาใช่ไหมให้ติดคุกตลอดชีวิตเพราะพวกนี้ไม่มีตบะธรรมตบะธรรมเนี่ยหิริโอตบะเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เผาบาปในมนุษย์เพราะพ่อเพราะแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่อับอายแล้วจะดีทุกคนโกรธพ่อแม่อับเฉาจะมีความกตัญญูบวกกับอะไรขันติธรรมเรื่องไม่ดีไม่พูดให้พ่อแม่ฟังไอ้ลูกคนใดนะฮะที่โตขึ้นนะมีแต่เรื่องเลวๆไปหาพ่อแม่นะพอกลับมาพ่อแม่นั่งเงี้ยท่านเคยเห็นบัวแรงน้ำมั้ยเคยมั้ยข้างๆทางเคยเห็นมั้ยบัวหลวงอ่ะท่านน่าเดือนกุมภาใช่มั้ยท่านต้นตั้งเงี้ยน้ำไม่มีเนี่ยคอมันหักเงี้ยบางคนนะท่านไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายทีไรเอาแต่เรื่องเลวๆไปเล่าให้ฟังแล้วท่านจะทำยังไงล่ะคนแก่ทำไงท่านไม่มีเป็นไม่เป็นไม่เป็นน้ำที่เลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกบัวเลยลูกที่ดีมันต้องมีอะไรดีไปคุยให้พ่อแม่ฟังไม่ใช่น้ำหูไปหาน้ำตาไปฝากแล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยไอ้สุขไม่ไปให้พ่อแม่ฟังทุกไปให้พ่อแม่ฟังไม่เจริญนะคนใดเนี่ยไม่เล่าเรื่องที่ทุกยายพ่อแม่ฟังคนนั้นจะมีขันติธรรมชั้นสูงท่านและพวกนี้นะจะทนต่ออารมณ์อื่นๆได้ไปอยู่กับใครนะท่านจะกลายเป็นนักบริหารอารมณ์ที่ดีที่สุดมันตั้งแต่เด็กแล้วท่านดูลูกมอลูกพม่าใช่ไหมที่นี่มีคนงานต่างชาติไหมมันเคยไล่พ่อแม่ฟังบ้างไหมไม่เคยเด็กพวกนี้เด็กกตัญญูท่านมันเสี่ยงมาใช่ไหมท่านอะไรจะเกิดขึ้นมันจะถ้าดีแล้วมาเจอชนละพฤกษ์รีสอร์ทหรือดีมันไปเจอเจ้านายดีถ้าเจอไม่ดีล่ะถ้ารูปร่างไม่ดีก็โดนเขาข่มเหงใช่ไหมท่านผู้หญิงฮะถ้ารูปร่างดีเป็นไงฮะโดยเขาข่มขืนต่อมาบอกว่าไอ้กรรมเวรเนี่ยนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าถ้ามันท้องแล้วไม่ต้องมีข้อแก้ตัวพ่อแม่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายบังคับให้ลูกสาวลูกชายนะฮะไปร่วมกันทำแท้งนะพ่อแม่คู่แรกต้องรับบาปไป 30%
ผู้ชายอีก30หมอทำแท้งอีก20ผู้หญิงรับแค่ 10% แต่ถ้าข่มขืนกรณีข่มขืนนะผู้หญิงไม่ต้องรับอย่าไปกังวลเออแต่มาดูว่าเด็กพวกนี้มันเคยเอาความทุกข์ไปบอกพ่อแม่ไหมไม่มีมันคุยกันทุกวันกับพ่อแม่ยังมีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรพ่อแล้วมันมาอยู่ได้อย่างไรหนึ่งความอดทนสูงสองอยากจะมีคู่ครองไหมอยากจะมีกับเขาเหมือนกันแต่บ้านยังจนอยู่ความอดกั้นทางอารมณ์เขาเรียกอธิวาสนคันติในแบบเยาวชนไงท่านจะมีคุณค่าสูงในการปฏิบัติธรรมในอนาคตนี่เขาเรียกพ่อแม่อับเฉาเพราะฉะนั้นไปหาพ่อแม่ทีแรกเอาเรื่องดีๆไปคุยอาตมาบอกเลยแบบบรรดาพี่น้องหลานเหลนเนี่ยอย่าให้แม่รู้นะว่าเอาเรื่องไม่ดีมาคุยถ้าแม่ปาลบเมื่อไหร่หรือออกปากเมื่อไหร่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะจะเอาเลือดหัวออกจะเอาเลือดหัวมึงออกไม่ดีมาบอกนี่บอกหลวงลุงนี่บอกหลวงพี่มึงนี่แม่แก่แล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ชมรายการโทรทัศน์เหมือนกันหัดมีขันติธรรมชั้นสูงเพื่ออนาคตที่ยาวไกลแล้วคนไม่มีขันติธรรมเป็นไงแตะกันนิดนึงก็ฆ่ากันตายแล้วท่านนอกจากไม่กลัวพ่อไม่อับอายแล้วนะฮะยังขาดขันติธรรมใช่ไหมที่มันฆ่ากันทุกวันนี้ท่านยิงกันฆ่ากันนั่นแหละท่านขาดขันติธรรมชั้นสูงนั่นเริ่มพ่อเริ่มแม่สำคัญแล้วยิ่งแม่เราก็ครองความเป็นม่ายกี่ปีแล้วคุณยายเธอเป็นม่ายมากี่ปีแล้ว18ปีใช่ไหมท่านอย่าไปเอาอะไรมาเล่าให้แม่เขาฟังนะเล่ามั้งเปล่าไม่เคยไม่มีอะไรก็แม่ถามอะไรก็ท่านทนไม่ไหวก็นั่งอย่างนี้ท่านนี่วิธีการจะไม่ให้น้ำตาไหลให้แม่นั่งอย่างนี้มองเพดานเขาว่าน้ำตามันลงคอยนะท่านเพราะกลัวพ่อแม่อับเฉากลัวพ่อแม่อับปางอย่าเอาเงินทองไปใช้ลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าพ่อแม่จะอับปางหนึ่งลูกไปสร้างคดีแล้วต้องไปแล้วฮะไปประกันนั้นอับปางแล้วท่านสองเล่นการพนันหมดท่านเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดนะเล่นการพนันสามลงทุนสุ่มเสี่ยงอย่าทำเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับปางโกพ่อแม่อับโชคเดี๋ยวให้พ่อแม่รู้สึกว่าโชคดีมีอะไรแปลกแปลกมาให้กินบ้างไหมเนี่ยฮะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไปไหนมาไหนเนี่ยหาอะไรแปลกแปลกมาให้กินมาสิไอสิ่งที่มันในชลพฤกษ์รีสอร์ทเนี่ยมันก็ธรรมดากินทุกวันนี่ฉันก็โกแม่สมถวันอับโชคก็นุ่นอะไปเอาหมูมาจากฮ่องกงอยู่ในถุงอะระวังมันแย่งนะแม่นะหมูแผ่นแล้วนะจากฮ่องกงนะกินเขาก็ต้มอะไรเนี่ยจังหวะมันชื่นใจนะแล้วอ่านไม่ออกด้วยมีแต่หนังสือจีนใช่ไหมพออ่านไม่ออกมันต้องเป็นของนอกใช่ไหมลูกนั่นแหละภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาญี่ปุ่นบ้างเอาไปเถอะพอกินแล้วนะมันก็ธรรมดานี่แหละแต่มันปลื้มใจไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูสิมันน้ำพริกนี่ก็ธรรมดาทำไมอร่อยแสนอร่อยในเมืองไทยนะธรรมดาลองไปต่างประเทศเอามาหรือไม่ก็ไปซื้อไอ้ที่เขาอ่านไม่ออกอ่ะรู้ไหมลูกพอเปิดมาแล้วมันก็ถั่วลิสงนี่แหละลูกเปิดกระป๋องมาแล้วมันก็อะไรไม่ถั่วลิสงก็อะไรมะม่วงหิมพานต์ใช่ไหมเหลือถั่วอะไรนะเขาเรียกอะไรแมคคาดามียาอะไรอีกอัลมอนด์อัลมอนด์มันก็ถูกลิสงเรานี่แหละแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษไอ้ถุงกระป๋องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญให้รู้เป็นโชคแม่ออกรถใหม่แม่ไปเจิมให้หน่อยไม่ต้องให้พระเจิมนะท่านนะถ้าหวังว่ารถจะเป็นมงคลนะฮะคนแรกที่จะขึ้นรถคือพ่อกับแม่ไปแล้วลูกไปให้พระเจิมให้มาอเนกท่านเจิมเถอะท่านขังขลังเดียวผมไม่เอาแม่พระที่หลังเอาแม่นั่งก่อนแล้วเตรียมพรมอะไรว่าผมแม่นั่งที่เราคนขับใช่ไหมเอาพรมอะไรให้คล้องเอาประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็ยืนรับพรแล้วก็พาไปกินข้าวมื้อหนึ่งครั้นี้มงคลว่าเกิดขึ้น

ไม่มีรถชนอาตมาแนะนำนะถ้าขึ้นรถมาพระยังไม่ทันเจิมนะฮะไอ้หนุ่มซื้อรถอีสาวนั่งพอขึ้นรถพอสตาร์ทรถออกจากอู่นะอีสาวก็เอียงแก้มมาไอ้หนุ่มก็หอมฟอดข้างขวาข้างขวามึงก็เฉียวข้างขวาถ้าหอมข้างซ้ายก็เฉียวข้างซ้ายถ้าจุบหน้าผากก็ชนข้างหน้าถ้าจำตะปะโดนชนข้างหลังเละทั้งคันท่านเพราะอะไรคนที่จะให้เรามีโชคคือพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เอาลูกไปตั้งเอาพ่อแม่นะวันนี้ออกรถนะเอาลูกไปตั้งเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหนูออกรถท่านได้ยินท่านอยู่บนสวรรค์ถ้าตายไปแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้ายังอยู่นะไอ้ท่านมีโชคบ้างเอารถไปรับไปกินข้าวกันมื้อหนึ่งแล้วเวลาเดินควงกับลูกหลานเป็นไงชื่นใจไหมแม่เธอคือใครเคยพาแม่ไปกินข้าวไหมเดินกับลูกเป็นไงพี่รู้สึกเป็นไงปลื้มใจไหมถ้าลูกทำท่าประคองแล้วตักข้าวกินเป็นไงชื่นใจเท่านั้นแหละเพราะนั้นกลัวพ่อแม่อับโชคบ้านอื่นเนี่ยนะเขาจนๆเขายังสร้างฐานะให้พ่อแม่ได้มีบ้านมีช่องมีรถไอ้เรื่องโชคของพ่อแม่เนี่ยท่านจะรู้สึกในใจแล้วท่านจะให้พรเรานี่กลัวพ่อแม่อับโชคกลัวพ่อแม่ตายไปประโลกละโลกแล้วไม่มีเงินอุทิศกุศลอันนี้คิดยาถ้าพ่อแม่ตายไปจัดศพอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีพ่อแม่อับจนถ้าท่านเป็นเทพเบื้องบนอย่าให้อับอายเขาวิญญาณมาอายเหมือนกันท่านไอ้ซากมันไม่อายแล้วท่านแต่ถ้าศพเสียศักดิ์ศรีผีอับจนผีอายคนอื่นเขาขึ้นสวรรค์7วันเขาถึงจิตเขาจะต่ำเขายังได้ขึ้นสวรรค์หรือเป็นเทพเราไม่ได้เป็นลูกไม่มีเงินทำบุญกุศลให้เทพองค์อื่นเขาเกิดเป็นเทพแล้ว7วันเนี่ยนะฮะแสงสว่าง500แรงเทียนมันเนี่ยภายใน7วันมันเป็น 1,000 2,000 3,000 ขยายแสงสว่างของความเป็นองค์เทพนะฮะในเทวโลกในพรหมโลกแต่เทพองค์นี้ใน7วันไม่มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเขารู้เลยว่าลูกหลานที่อยู่ในมนุษยโลกนั้นไม่ได้ทำบุญไปให้ความอับอายก็เกิดขึ้นแล้วนานยิ่งอายทำไม่ทำภายใน7วันนะ50วันรอดูไม่50วัน100วันและอีกปีหนึ่งปีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ดับท่านเทพเนี่ยมันก็เหมือนแสงไฟเทวะแล้วล่ะไปว่าภาวะของร่างกายที่มีแสงสุขสว่างตามบุญกุศลตามสีแห่งสภาวะจิตถ้ามีคนทำบุญทิศให้นะไม่สว่างหรอกคนเรานะฮะถ้าลูกหลานทำบุญทำดีให้จิตใจมันก็ผ่องใสเหมือนคุณแม่สมถวันวันนี้ผ่องใสแม่ชื่นใจไหมเดี๋ยวจะอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกนานไหมเนี่ยฮะถ้าลูกหลานเนี่ยอยากจะอยู่ไหมแม่อยากอยู่ไหมอยากอยู่นี่ไงมนุษย์มันสำคัญที่ลูกหลานถ้าลูกหลานเนี่ยมันอยากอยู่เพราะฉะนั้นเป็นลูกเนี่ยนะปฏิบัติพ่อแม่เป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคูณทวีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นลูกแก้วนิรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงลับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีทุกๆข้อทุกๆขั้นนี้นั้นหนาองค์สมเด็จบรมศาสดาตรัสบ่งชี้เรียกว่าลูกกตัญญูกตเวทีทำแล้วมีมงคลแก่ตนเอ้ยเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเชื่อว่าเถอะคำสอนพ่อแม่เอื้ออาทรกิจธุระไม่พระหนีท่านใช้อะไรแต่เด็กๆอย่าลืมนะมันตั้งเดี๋ยวนี้อย่ามีเดี๋ยวก่อนรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีอย่าทำให้มันเสียชื่อถ้าตระกูลเสียชื่อนะพึ่งใครไม่ได้พ่อแม่เนี่ยพอจะพึ่งได้แต่ญาติไม่ต้องไปพึ่งแล้วทำให้ตระกูลเขาเสียชื่อเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่าท่านลำเค็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของความกตัญญูที่ดีที่สุดในโลกท่านมีหลายเรื่องที่อาตมาประทับใจทุกเรื่องในความกตัญญูแต่มีเรื่องหนึ่งที่ประทับใจมากตอนที่ท่านเกิดเป็นพญาวานรมีน้องอีกตัวหนึ่ง
สองตัวนี้ชื่อนันทิยะกับจุรนันทิยะและสองตัวนี้เป็นวานรที่มีความสามารถมีปัญญาสูงก็มีบริวารข้างละ500ข้างละ500แต่ดูแลแม่อย่างดีต่อมาแม่ก็ชราภาพแม่พญาวานรก็ชราภาพตาไม่เห็นสายตาเสื่อมมันก็เป็นหน้าที่ที่สองตัวจะต้องดูแลวันหนึ่งสองตัวนี้ก็มาหาแม่พวกเราลูกสองคนนี่นะจะต้องเข้าป่าหาผลไม้หน้านี้มันหาผลไม้ยากเพราะฉะนั้นลูกจะให้บริวารดูแลแม่อยู่แล้วก็จะส่งผลไม้มาให้แม่แต่แม่ในฐานะที่แม่ตาไม่เห็นนะถ้าผลไม้ผลใดที่ลูกส่งมาให้แม่จับแล้วมีรอยฟันแม่อย่าโกรธลูกนะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ลูกพิสูจน์แล้วอร่อยและไม่มีพิษเพราะตอนที่ลูกเล็กๆผลไม้อร่อยทุกชนิดและไม่มีพิษทุกอย่างนั้นลูกจะเห็นรอยฟันแม่ตลอดจริงไหมท่านเรื่องจริงไหมป้อนข้าวลูกเนี่ยต้องกินก่อนไหมแม่กินก่อนไหมหนึ่งเค็มไปไหมเผ็ดไปไหมอร่อยไหมมีพิษไหมถ้ามีพิษคนเป็นแม่ตายก่อนนี่คือข้อพิสูจน์นะท่านนะคนเป็นแม่มันสำคัญท่านไอ้ที่แม่มาร้อนไปเปล่าให้เย็นก่อนใส่ปากลูกลิงก็เหมือนกันพญาวานรก็บอกถ้าแม่จับแล้วมีรอยฟันลูกนะไม่ใช่ของเหลือเด่นนะแม่หนึ่งเป็นผลไม้ที่อร่อยและไม่มีพิษลูกทำเหมือนที่แม่ทำให้ลูกและสองวานรนี้ก็ตั้งวานรให้ดูแลแม่แล้วก็ออกไปพาบริวารไปหากินก็ส่งผลไม้มาท่านต่อมาก็วานรตัวพี่ก็กลับมาก่อนพอพาฝูงกลับมาหน้าผลไม้มันก็ฝนตกผลไม้ก็ดีแล้วเหมือนนครนายกไหมฮะดกดื่นไหมตอนนี้ดกดื่นไหมนครนายกมันจริงมันก็แหมอุดมสมบูรณ์นะยิ่งมีเขื่อนอะไรท่านขุนด่านตระการชนใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวเป็นเขื่อนดินบดใช่ไหมใครจะคิดได้ล่ะท่านคนนครนายกเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งผลิตอะไรฮะผลหมากรากไม้พืชไร่ให้มันพอกับแถวราชบุรีให้มันพอกับที่กันนครปฐมเนี่ยพระท่านเพราะมันมีคลอง1คลอง2คลอง3เดี๋ยวนี้บ้านจัดสรรมันขึ้นหมดน้ำเสียหมดก็กลับมาท่านพอผลไม้มันพอฝนตกผลไม้มันกระดกใช่ไหมก็กลับมาก็รีบมาหาแม่ผู้พี่ไอ้ตัวพี่มาหาแม่แม่ก็นั่งพิงต้นไม้อยู่ท่านขึ้นต้นไม้ไม่ไหวละแม่ทำไมแม่ผอมขนาดนี้ล่ะผลไม้ที่ลูกส่งมาเนี่ยไม่ถูกปากแม่หรือไงแม่ก็ตามไม่เห็นก็ถามลูกส่งอะไรมาบ้างลูกที่ให้มาเนี่ยพระยาวนาก็บอกส่งวันนั้นประมาณวันที่วันนั้นวันนั้นวันนั้นส่งนั้นนั้นมาขนาดเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแม่บอกว่าไอ้ที่ลูกพูดน่ะแม่ไม่ได้กินเลยนะแม่ไม่ได้กินเลยลูกโอ้โหท่านเสียใจเสียใจแสดงว่าลิงที่เป็นบริวารนั้นโกงแม่ระหว่างทางว่าลิงแก่ตาบอดไม่รู้ไม่เห็นอะไรกินอะไรก็ได้รู้เลยว่าที่ฝากมานั้นแม่ไม่ได้เสียใจท่านเสียใจก็เลยเรียกน้องมาน้องกลับมาพอน้องกลับมาก็เห็นสภาพแม่ก็ซักไซ้กับพี่สิต่างคนต่างโกรธกันกับท่านไอ้พี่ก็บอกว่าน้องเอางี้บริวาร500ตัวเนี่ยน้องไปเป็นหัวหน้าไปพี่ยกให้เป็นพันตัวน้องถามแล้วพี่จะทำอะไรอ้าวพี่จะอยู่ดูแลแม่พี่จะดูแลแม่ไอ้ตัวน้องมาบอกพี่แม่เนี่ยแม่พี่คนเดียวเราไม่ใช่แม่ผมด้วยเหรอเอาก็แม่เธอไงก็นั่นน่ะสิก็แม่ผมคนอื่นนะไม่ใช่คนของเรา
เรื่องยศศักดิ์ความเป็นหัวหน้านั้นนะไม่มีประโยชน์เลยฮะถ้าเราทิ้งไปแล้วแม่เราต้องมีสภาพไปอย่างนี้ก็เลยตกลงเหมือนท่านตกลงเรียกบริวารมาไปบริหารกันเองยศศักดิ์ไม่มีความสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างท่าน

บอกโอ้คุณยายที่เลี้ยงมาแก่แล้วไม่สบายขอเราออกไปปฏิบัติคุณยายอ้าวก็ไปเอาคุณยายมาอยู่ที่นี่สิที่อยู่ก็ดีอาหารการกินก็ดีโอ้ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะคุณยายติดที่ติดญาติถ้าผิดที่นะคุณยายก็ไม่มีความสุขไม่มีญาติอยู่ด้วยใช่ไหมท่านมีความสุขไหมไม่มีความสุขคนแก่ก็ต้องอยู่กับที่ใช่ไหมท่านเกิดที่ไหนเมื่ออยากอยู่ที่นั่นแหละญาติดีมีจนใช่ไหมคนแก่จะไม่ไปไหนท่านติดญาติไหมท่านถ้าเจอหน้าญาติมีความสุขไหมมีความสุขยืนยันว่าไม่ได้ต้องให้ลาออกแล้วท่านนะแต่จักรพรรดิท่านเก็บตำแหน่งนี้ไว้แล้วพอคุณยายตายจัดงานศพอย่างดีแล้วมารับตำแหน่งนี้ไปตามเดิมเขาถือว่านี่คือสุดยอดมนุษย์นี่เขาบันทึกไว้ในเรื่องจีนเลยท่านเมื่อลาออกแล้วมันวันเอาสองตัวลาออกแล้วปลดฝูงแล้วก็ปฏิบัติแม่ถ้าน้องไปหาผลไม้ไปหาน้ำพี่ต้องอยู่ถ้าพี่ไปหาผลไม้ไปหาน้ำน้องต้องอยู่ไม่ให้คลาดสายตาถ้าคลาดสายตาก็เสร็จท่านคนแก่ก็เหมือนเด็กเล็กๆใช่ไหมท่านถ้าคลาดสายตาเป็นไงท่านล้มใช่ไหมเลี้ยงลูกเนี่ยยากไหมแม่ต้องเอากระดิ่งผูกขาใช่ไหมผูกมือหนึ่งกลัวมดกลัวแมงมันได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็ไปแล้วมดแมงเพราะมันกลัวเสียงกระดิ่งนั้นต้องผูกขาผูกแข้งไว้นะใครเลี้ยงเด็กสมัยนี้นะฮะไม่เอากระพวนเขาเรียกกระดิ่งหรือกระพวนกระพวนใช่ไหมผูกขาไว้ถ้ารวยหน่อยก็ใช้ไปแล้วใช้เป็นอะไรนาคใช่ไหมฮะจนหน่อยก็ใช้เป็นสเตนเลสก็ได้สังกะสีก็ได้มันก้องแก้งก้องแก้งไล่มดไล่แมงเสียเพราะสัตว์เหล่านี้มันใช้สัมผัสทางผิวหนังกับทางลิ้นงูยังขอจะไม่มาวัวควายทำไมเขาแขวนกระดิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรที่เขาเลี้ยงทำไมเขาผูกกระดิ่งเพราะอะไรฉันไม่ว่าหรอกมันเป็นควายฉันพูดถึงว่าเจ้าของเขามีจุดประสงค์อะไรยายนี่นี่ใส่ลายพระเนี่ยแม่ยายตัวแสบของแม่เนี่ยหาว่าถ้าตอบแล้วเดี๋ยวท่านจะหาว่าเป็นวัวเป็นควายว่าเพื่ออะไรไล่สัตว์ใช่ไหมท่านงูเงี้ยวเขี้ยวขอสองเป็นสัญญาณเสียงว่าถ้าลูกกระดิ่งเงียบหนึ่งอยู่ที่ไหนเพราะมันไกลเขาเรียกรับตาแต่ไม่รับหูถ้ากระดิ่งเงียบอยู่ที่ไหนตกน้ำหรือเปล่าทุกวันนี้มันไม่ทำแบบนั้นไม่รู้ทฤษฎีของกังลูกเพราะฉะนั้นก็เลยดูแลแม่แต่เผอิญวันหนึ่งท่านเรื่องมันจะเกิดขึ้นเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านเมื่อมีพรานป่าที่เคยเป็นอดีตทหารแต่เกเรมาตั้งครอบครัวอยู่แล้วก็มีอาชีพล่าสัตว์พรานป่ามีอาชีพล่าสัตว์ไอ้วันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยไอ้พรานคนนี้ก็ไปหาสัตว์ท่านวันนั้นไม่ได้ก็เดินเลยเข้ามาที่ป่านี้เห็นลิงแก่นั่งอยู่ตัวเดียวเพราะที่ลิงแก่มันมีราคานะท่านนะแต่เอาหนังก็ยังดีแล้วลิงนั้นก็มองไม่เห็นท่านก็เลยเงื้อธนูท่านพอจะยิงอ่ะไอ้ลิงโตๆมาถึงพอดีเห็นในพรานก็เลยจะยิงแม่แล้วอย่ายิงเอาล่างไปบังแม่นี่เลยท่านจึ๊บเลยตายพอลิงโล่ตายนะฮะพญาวนรตายก็ดึงล่างมาก็ต้องเอาแม่อีกยังไม่พอความโหดของมันอ่ะไอ้เสียงของพญาวานรเนี่ยมันดังก้องป่าท่านน้องชายรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก็เลยรีบมาท่านเห็นนายพรานกำลังจะยิงแม่ก็เลยเอาร่างไปขวางอีกศพหนึ่งดึงศพนั้นมาแล้วไม่พอยิงท่านแล้วเสร็จแล้วก็ยิงแม่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปตัดไม้ไผ่มา3ลำท่านเอาไม้ไผ่2ลำวางแล้วก็ตอกเนี่ยท่านเอาซากศพลิง3ตัวเนี่ยใส่เลื่อนเขาเรียกเลื่อนใช่ไหมเลื่อนกลับบ้านดึงร่างลิงกลับบ้านพอใกล้จะถึงบ้านท่านมีคนวิ่งผ่านมาบอกเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยมึงรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟ้าผ่าบ้านมึงเนี่ยลูกมึง2คนกับเมียมึงเนี่ยอยู่ในกองไฟไปดูสิพอรู้ว่าลูกอยู่ในกองไฟกับเมียอยู่ในกองไฟท่าน

0: ิ้งร่างลิงนะวิ่งไปเห็นลูกกับเมียกำลังดิ้นกำลังจะตายท่านความที่รักเมียรักลูกวิ่งเข้าไปท่านพอดีไอ้ไม้ที่มันคานตรงเนี้ยบานไม้ท่านไอ้ตรงคานตรงจั่วท่านหักลงมาดิดเปี้ยนี่ตบปังเดียวท่านสี่ศพเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้ใดก็ตามท่านที่ทำร้ายทำลายคนกตัญญูเนี่ยตายทุกคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเตือนเสมอใครมีลูกหลานใครที่ทำร้ายคนกตัญญูนะลูกพม่าลูกมอญอะไรเป็นแล้วแค่ตกต่ำท่านทำมาหากินไม่เจริญเขาทำเพื่อพ่อแม่เขาโดยขายแรงงานเชื่อกันดูนะแล้วดูดีๆเพราะเผื่อเราได้เป็นลูกเป็นเต้าใช่ไหมท่านได้เป็นลูกเป็นหลานแล้วพวกนี้มันจะรักเราแต่ถ้ารังแกมันนะไอพี่มันอยู่นะที่อื่นเนี่ยที่มันโดนฆ่าตายท่านน่ะที่โดนฆ่าตายไปรังแกน้องมันไปรังแกญาติมันไปข่มขืนข่มเหงไหนๆกูก็มาอย่างนี้แล้วนะอย่าอยู่เลยมึงแล้วทำอะไรไม่ขึ้นนะท่านนะแต่นี่เป็นเรื่องตัวอย่างของพระพุทธเจ้าว่าในการที่พ่อแม่เนี่ยนะมีความสำคัญต้องเลี้ยงดูให้ดีแล้วต้องมีความสุขแล้วจะหาที่ไหนแล้วอย่างเงี้ยหาที่ไหนอะหาความเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหาเจอไหมเพราะฉะนั้นเรามีผู้ใหญ่อยู่คนนึงเนี่ยแล้วทำมาหากินไปให้ใครอะทำถามว่าแม่กินวันละเท่าไหร่กินข้าวเกินมือละ20คำไหมแม่เกินไหมไม่เกินกินน้อยใช้น้อยเดี๋ยวพระก็มาแจกซองอีกแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็มาอีกแล้วใช่ไหมท่านมาไหมโรงเรียนมาไหมสถานที่รายการใช่ไหมท่านคุณแม่ครับผมจะมาเช่าที่ประชุมแต่ว่างบไม่พอครับมีไหมงบไม่พอมีไหมเอาเท่านี้นะคราวที่นักมหาวิทยาลัยอะไรมาหรือฉันมาบรรยายบอกนี่เช่าก็เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีตังค์ก็เลยขอร้องครับท่านท่านก็ลดให้กินมันจะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะอะไรเราอยู่เพื่อสังคมท่านเพราะสังคมเพราะไอ้การเป็นผู้ชายผู้คนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งทรงคุณธรรมเนี่ยอาตมาจำได้นะว่าผู้ใหญ่ที่น่านับถือเนี่ยจำได้ตั้งแต่อายุ21ไปเจอหลวงพ่อหนึ่งท่านเขียนว่าบอกหัดทำตัวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิงเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแปดประการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนยิ้มเขาไว้เป็นผู้ใหญ่ก็ยิ้มเขาไว้ใช่ไหมท่านหน้าตาเขาแสดงซึ่งภาวะทางจิตใจเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะใครเห็นมันก็อยากกราบอยากกอดใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ยากจะพูดจะได้ยินคำนี้ไม่เป็นไรแม่เขาว่างี้นะไม่เป็นไรแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเขาว่าเป็นไม่เป็นไรเนี่ยมันแสดงภาวะทางจิตใจของผู้ใหญ่ว่าแล้วก็น่าจะสวยปากจะใสใจจะสุขทั้งเราทั้งเขาแต่ผู้ใหญ่บางคนที่เด็กมันไม่รักไม่เลี้ยงพูดตรงครับไม่ได้เดี๋ยวปั๊บเฮ้ยอะไรกันไม่เรื่องไม่มีใครเขารักนะท่านนะไม่มีใครเขารักเพราะถ้าฝึกฝนอารมณ์มันไม่ใช่เป็นได้วันนี้นะมันต้องค่อยๆสั่งสมอารมณ์ของเราหัดเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีการุณาไม่เป็นไรอาตมาโยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะแต่พอปกติแล้วไม่ได้โกรธใครกับท่านเพราะโบราณก็สอนไว้ว่าถึงขาวอ่อนอ่อนเป็นดังเส้นไหมจักได้ผูกพยักไว้โยงเขี้ยนถ้าอ่อนก็เหมือนเส้นไหมใช่ไหมท่านไหมผูกเสือได้ไหมได้ไหมผูกเสือได้ไหมลูกได้เปล่าเส้นไหมที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเอามารวมกันนะผูกเสือได้ตีเสือได้ถึงคราวแข็งแข็งเป็นเช่นวิเชียรจักได้เจียนแต่กระจกจิรนายแต่ถึงเวลาเชิงบริหารแล้วไม่ได้กฎเกณฑ์มันมีอยู่อาตมาถืออย่างนั้นนะถ้าอยู่กติไม่เป็นไรท่านเองก็ฉันข้าวกันโยมก็ถามท่าน ทำไมมาฉันที่หลังพระผู้น้อยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นเจ้าคุณองค์เขามาฉันเขาต้องฉันก่อนลงมือก่อนนี่ท่านให้ลูกน้องฉันก่อนโถเอ้ยเตรียมตัวแก่บ้างหนึ่งให้พระผู้น้อยฉันก่อนเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมฮะลูกเต้ามันต้องกินก่อนพ่อแม่ใช่ไหมท่านสองพิสูจน์ใจลูกน้องว่าเขารู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยฉันอะไรไม่เป็นบ้างเขาจะเหลือสิ่งที่เราฉันเป็นไหมท่านสามถ้ามียาพิษไอ้พื้นนี้ตายก่อนแล้วยาพิษเขามันจะใส่ของอร่อยอร่อยมาเสร็จยาพิษไม่มีใส่ปลาท่านใช่ไหมถ้าผิดฝาผิดมือนะอาตมาฉันแต่ปลากับน้ำพริกผักต้มเพราะไม่มีใครเอายาพิษใส่ปลาใช่ไหมท่านยี่นี้ไม่มีอะไรแต่ว่าท่านในเชิงปกครองไม่ได้บรรพบุรุษเป็นคนถือนะกฎเกณฑ์เนี่ยไม่มียอมท่านเพราะกฎเกณฑ์ต้องไปตามกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าไม่ไปตามกฎเกณฑ์ไม่ได้นะท่านเวลาหารเป็นไม่ใช่ของว่าใจดีมันอ่อนบางนะแบบพระราชาองค์หนึ่งพระเจ้าอังรีที่สองท่านก็เป็นพระราชาที่ใจดีนะแต่ถ้ามีกฎเกณฑ์สำคัญอยู่ข้อหนึ่งถ้าพระราชโอรสและข้าราชการชั้นในไปข่มเหงน้ำใจผู้หญิงที่เขาไม่ยอมเป็นเมียถ้ามาฟ้องแล้วมีโทษสำคัญคือให้เอาเหล็กแหลมแทงตาสองข้างถือว่าไอ้นี่หน้ามืดตามัวไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชโอรสเป็นกฎเกณฑ์ของท่านแล้ววันหนึ่งก็เกิดปัญหาท่านเกิดปัญหาว่าพระราชโอรสไปข่มเหงผู้หญิงซึ่งเขามีสามีแล้วท้องผู้หญิงมาฟ้องกับผัวมาฟ้องลูกขุนสอบสวนกลางท่อพระโรงแล้วผิดจริงพระเจ้าอังรีท่านเมื่อนะสอบสวนแล้วผิดจริงท่านบอกถ้าอย่างนั้นต้องทำตามกฎบัณฑิตบาลจับพระราชโอรสมัดแล้วแทงลูกตาสองข้าง
1: ท่านผู้ชมคะการที่ไม่ทำให้พ่อแม่อับจนอับอายอับเฉาอับรางอับโชคเป็นสิ่งที่ท่านเจ้าคุณได้สอนและเตือนสติให้เราทุกคนไม่ควรทำกับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมคะการบรรยายธรรมในตอนผู้ใหญ่ที่น่าบูชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองในคลิปของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองในชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆ นะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนจะเล่นหรือผู้ปกครองชวนเล่นอะไรได้บ้างแม้เด็กๆทุกคนแตกต่างกันมีเอกลักษณ์การเรียนรู้เฉพาะตัวแต่การเล่นก็ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้เขาค้นพบเข้าใจเรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งทุกคนสามารถเล่นพูดคุยได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงวัยรุ่นที่ต้องการพื้นที่แห่งความไว้วางใจและการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาสนใจสร้างบรรยากาศความสุขให้หมุนรอบบนความสัมพันธ์ระหว่างกัน
1: การเล่นวัยทำได้หลากหลายแต่อยากเน้นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะยังไม่ทำหรือกำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งไม่ได้หมายความว่าวัยนี้ต้องทำได้หรือทำได้เท่านั้นเท่านี้อยากชวนให้ผู้ปกครองสังเกตวางใจผ่อนคลายกับการเล่นไปในแต่ละช่วงวัยลดความคาดหวังเพิ่มพลังงานเชิงบวกค่ะการเล่นแต่ละช่วงวัยคืออะไรการเล่นเริ่มได้เมื่อไหร่คะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยค่ะเมื่อเรารู้ว่ามีเด็กมาอยู่ในครรภ์ของเราเนอะนอกจากว่าเราอ่ะจะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารตามโภชนาการฝากครรภ์ตามที่คุณหมอนัดหมายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสผ่านท้องของเรานะคะรูปแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนะคะดิ้นเนาะเราก็อาจจะเล่นเหมือนคล้ายๆเล่นจ่าเอกก็ได้เอามือไปวางแล้วก็ให้ไปสัมผัสกันกับตอนที่เขาดิ้นนะคะหรืออ่านหนังสือออกเสียงให้เขาฟังเป็นประจำในช่วงหลังจากช่วงบ่ายที่เรานอนหลับพักผ่อนแล้วหรือว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะอ่านหนังสือให้เด็กๆในครรภ์ของเราฟังรวมทั้งอาจจะเปิดเพลงบรรเลงหรือว่ากล่องดนตรีหมุนในช่วงหัวค่ำหรือก่อนนอนก็เป็นการเล่นกับลูกในครรภ์ของเราด้วยเช่นกันค่ะลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้นะคะเคยชวนคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยมาเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็ชวนให้คุณแม่เนี่ยค่ะใช้กล่องดนตรีแล้วก็ใช้สัมผัสในการเล่นกับลูกๆแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องผ่อนคลายนะคะเบาสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้สึกตัวนะคะก็อยู่กับลมหายใจอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้การคลอดเนี่ยง่ายคุณแม่ที่ทำงานกับพวกเราเนาะคลอดง่ายคลอดสบาย

0: ายแล้วก็เด็กเกิดออกมายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกันทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่คลอดแล้วในวัย0ถึง1ปีเป็นยังไงบ้างคะ
0: 0ถึง1ปีเนี่ยเด็กกำลังทำความรู้จักกับโลกใบใหม่เลยค่ะพี่เหมียวเขาเองนะคะก็อยากจะรู้จักโลกใบนี้สิ่งแรกเลยที่รู้ก็คือการมองการสัมผัสแล้วก็การรับรู้สิ่งรอบตัวเนาะเด็กๆจะชอบยื่นมือมาอย่างสเปะสปะใช่ไหมคะเราเองก็อาจจะเพียงยื่นหน้าเข้าไปให้เขาสัมผัสจมูกสัมผัสแก้มสัมผัสคางแล้วก็ยิ้มให้กับเขานะคะรวมทั้งบางทีเองเนี่ยเราอาจจะสัมผัสพร้อมกับการทำเพลงที่มีจังหวะเนาะกดไปตามจุดต่างๆให้เขารู้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะนี่คือการเล่นด้วยกันนะรวมทั้งเราอาจจะพาเขาอุ้มค่ะเดินไปในบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรับแสงแดดอุ่นยามเช้าสายลมเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นใบไม้โมบายหรือรับฟังเสียงกุ้งกิ้งนะคะต่อจากนั้นใช่ไหมเด็กก็จะเริ่มคว่ำตัวเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ตั้งไข่ต่อมาเนา
1: ะ
0: การทำพื้นที่ให้เหมาะสมให้ไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปเนี่ยก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้พลิกตัวได้คว่ำตัวได้เล่นกับร่างกายของตัวเองด้วย
1: ในช่วงที่ตั้งไข่ผู้ปกครองก็จะจัดพื้นที่ปลอดภัยเรียบไม่สะดุดแบบนั้นไหมคะ
0: ใช่เลยค่ะก็อาจจะทำพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะเกาะเดินหรือยืนหรือเราอาจจะทำรถคันเล็กนะคะให้เขาว่าเกาะเดินหรือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้วอล์กเกอร์เนาะเด็กจะได้เกาะแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราไม่อยากจะชวนให้ใช้รถล้อหมุนนะคะเพราะว่าการที่ใช้รถล้อหมุนฝึกเดินนั้นน่ะมันอันตรายเหมือนกันเพราะว่าเด็กอะค่ะถ่ายหรือถีบตัวครั้งหนึ่งอะมันไปไกลถึง3เมตรเลยแล้วมันเสี่ยงต่อการอุบัติเหตุได้รวมทั้งอะค่ะมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กนั่งอยู่ในรถล้อหมุนหัดเดินเนี่ยเขาจะใช้ปลายเท้าจิกในการเดินแล้วมันทำให้การทรงตัวของเขาอะผิดไป
1: ก็คือทำยังไงให้เด็กได้ค่อยๆฝึกเดินเกาะจับไปนะคะ
0: ในพื้นที่ชนบทหรือต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่ากระดาษแปรเวียนจะเป็นไม้ไผ่ปักไปที่พื้นตรงกลางแล้วก็จะมีไม้ไผ่ยื่นออกมาแต่ว่ามันจะฝืดๆหน่อยนะไม่เร็วแล้วเด็กก็จะเกาะแล้วก็เดินเป็นวงกลมเขาก็เลยเรียกว่ากระดาษแปรเวียนค่ะ
1: อ๋อช่วยในการฝึกเดินทรงตัวของเด็กนะคะ

0: นี้ค่ะพอโตขึ้นมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบหยิบจับตีดึงชิมอะไรพวกนั้นนะคะทำยังไงต่อไปคะในช่วงวัยนี
1: ้สิ่งที่เด็กๆ กำลังจับดึงชิมตบหรือว่าปลาเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะอยากจะทดลองการใช้กล้ามเนื้อของเขาเป็นเขากำลังดูว่าเอ๊ะมือของเขาเนี่ยจับได้แข็งแรงขนาดไหนเหวี่ยงได้ไกลขนาดไหนไม่ได้แปลว่าเขาอยากทำลายข้าวของหรือว่าดื้อหรือซนเลยนะคะพี่เหมียวเขากำลังดูว่าแรงของเขาอะมีขนาดไหนกำลังวัดและประเมินอยู่ถ้าเกิดว่าเราหยุดอย่าห้ามไม่บ่อยๆเนี่ยเด็กก็ไม่รู้กำลังตัวเองก็ไม่กล้าเล่นไม่กล้าลองไม่กล้าที่จะค้นหาชีวิตหรือว่าค้นพบว่าโลกนี้เป็นยังไงเนาะเราก็พยายามที่จะใช้คำเหล่านี้เนี่ยให้น้อยที่สุดเลยนะคะเด็กพยายามจะรู้จักร่างกายของตัวเองรู้ว่าร่างกายใช้งานอย่างไรแล้วก็ต่อมาคือว่าเขาชอบเรียนแบบเราจะเห็นเนาะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเวลาเรากวาดบ้านเขาก็ไปหยิบไม้กวาดอีกอันมากวาดตามตอนนี้แหละเรียกว่าโอกาสทองที่เขาได้เล่นไปกับเราเลยค่ะเล่นในวิถีชีวิตเล่นที่จะกวาดบ้านถูบ้านไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีผ้าผืนเล็กเนาะเราเช็ดอันนี้ก็ให้เขาเช็ดด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาช่วยทำได้เขาภูมิใจในตัวเองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นในวิถีชีวิตประจำวันไปด้วยกันได้เลยค่ะแล้วการเรียนรู้นี้ทั้งเราและเขานะเขาก็จะเรียนรู้เรื่องความรักด้วยเขาจะรู้ว่าโอ้การที่ได้รับอนุญาตแบบนี้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขาสำคัญรักเขาอยู่เนาะเขาอาจจะทำได้ไม่สะอาดนักแต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเราก็อาจจะชื่นชมให้กำลังใจให้เขารู้สึกอบอุ่นผ่านการสัมผัสการกอดแล้วก็การเล่นไปด้วยกัน
0: ค่ะในวัยนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการความรักการสัมผัสการกอดการชมก็สำคัญใช่ไหมคะในการที่เราจะค่อยๆทำให้เด็กๆ เนี่ยเขารู้สึก

0: ถึงความรักที่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อเขาเนาะ
1: ใช่ๆแล้วก็ 2-3 ปีนะอยากให้เขารู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุดให้เขาไปเรียนรู้อาจจะเป็นนอกบ้านนอกรั้วพาไปเดินสนามหญ้าพาไปเล่นดินเล่นหินเล่นทรายเล่นโคลนแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ชอบด้วยชอบที่จะเจอผิวสัมผัสที่หลากหลายค่ะชอบที่จะไปเจอสิ่งแปลกใหม่เวลาที่เขาเห็นผีเสื้อสักตัวนะคะบินอยู่ในสวนเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กวัยนี้ชอบที่จะวิ่งตามเปิดพื้นที่ให้วิ่งตามไปเลยค่ะการวิ่งตามผีเสื้อเนี่ยมันก็ทำให้จินตนาการล่นแล่นแล้วรวมทั้งกล้ามเนื้อเท้ากล้ามเนื้อขาการเคลื่อนไหวการทรงตัวของเขาแข็งแรงด้วย
0: และในจังหวะที่เขาเห็นผีเสื้อครั้งแรกเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจจะบอกนี่คือผีเสื้อค่ะเขาจะบินไปอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะบินขึ้นสูงไปก็จะชวนเด็กเล่นไปเลยกับสิ่งที่เขาเจอสิ่งใหม่เนาะ
1: ผู้ปกครองนะคะลองสังเกตว่าอะไรพื้นที่แบบไหนที่เด็กคนนั้นของเราอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันเนาะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญก็คือผู้ใหญ่อะค่ะเป็นคนสังเกตว่าเขาอะชอบอะไรชอบแบบไหนพื้นที่แบบไหนที่เขาสามารถเล่นจดจ่อได้นานก็ชวนให้ตัวเราเองนะคะหล่อเลี้ยงบรรยากาศนั้นไว้เป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้าวรับฟังไม่พูดแทรกก็สบตาเวลาที่เด็กเล่าเสมอหรือว่าเวลาที่เขาเล่นแล้วเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราก็เปิดหัวใจแห่งการรับฟังแล้วก็บอกว่าหนูลองทำต่อเลยนะหนูลองทำแบบนี้หรือว่าหนูอยากจะให้เราลองทำแบบไหนแม่ลองทำแบบไหนก็เลยจะได้เล่นไปด้วยกันเลยต้องเล่าแบบนี้ว่าตอนที่ลูกของจิ๋วเล็กๆน
0: ะ
1: จิ๋วก็จะมีหน้าบ้านที่เป็นสนามหญ้าแล้วเราก็ปูหินละเอียดไว้ใต้ต้นลิ้นจี่เชื่อมั้ยจิ๋วก็นั่งทำงานอยู่เป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยไปซักผ้ามาตากผ้าอะไรเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นเขาก็ประมาณ2ขวบเหมือนกันนั่งเล่นอยู่2ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบไม่เร่งเร้าแล้วเขาก็เล่นก้อนหินแล้วเราก็อาจจะมีทัพพีมีช้อนเลยวางไว้แค่ใต้ต้นไม้เขาก็เล่นได้อยู่นานเลยใช้พลังงานแห่งการจดจ่อได้ดีมากๆเลยค่ะ
0: แล้ววัยนี้ก็เป็นวัยที่เริ่มพูดแล้วเนาะเริ่มพูดแล้วแล้วก็เวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องหันไปสบตาแล้วก็พูดในคำในเสียงที่เป็นสิ่งนั้นเช่นก้อนหินพ่อแม่ผีเสื้อนกแมวหมา
1: หรือเรียกซึ่งเขาอ่ะชอบฟังนิทานมากๆเขาก็เลยมีคลังคำเยอะถ้าบ้านไหนเล่านิทานให้เด็กๆฟังบ่อยเล่านิทานก่อนนอนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีคลังศัพท์ใหม่ๆที่จะมาสนทนากับเราแล้วเขาก็จะเปิดโลกแห่งทักษะทางภาษาแล้วก็คลังคำด้วย
0: ค่ะ

0: เด็ก4ปีค่ะเด็กวัยนี้จะเริ่มบอกกติกาต่างๆได้แต่อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมอยากเล่นกับพี่ๆค่ะแต่ก็ยังเล่นร่วมกันไม่ได้มากนักแบ่งปันไม่ได้ทั้งหมดรอคอยไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำได้คืออดทนที่จะคอยบอกแนะนำให้รู้จักรอคอยอธิบายกติกาแล้วก็เล่นร่วมกันอย่างเป็นมิตรนะคะชวนเล่นเกมที่ผลัดกันเล่น2คนเริ่มจากเกมที่ง่ายๆไปสู่เกมที่มีความท้าทายขึ้นและเมื่อเข้าใจกติกาก็ค่อยขยายการเล่นต่อไปค่ะ
1: อาจจะขยายเวลาขยายจำนวนเพิ่มความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเนาะอาจจะเริ่มจากการเล่น2คนเล่นสร้างเมืองเล่นซ่อนแอบเล่นบทบาทสมมุติมีคุยกัน2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเล่นที่จะมุดกระโจมหรือว่าจะชวนการเล่นแบบว่าผัดวิ่งไล่จับแปะกัน2คน3คนก่อนแล้วก็ค่อยเป็น4คน5คนนะคะเด็กวัยนี้ก็ชอบความสนุกสนานชอบความท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นวัยที่พูดเก่งพูดเยอะก็อยากจะชวนให้ผู้ปกครองนะคะรับฟังให้มากๆเนาะเพราะว่าการพูดของเขาก็เหมือนกับการอธิบายสิ่งที่เขาค้นพบใหม่ๆสิ่งที่เขาอยากบอกอะไรกับพวกเราแล้วก็อยากบอกอะไรต่อโลกใบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นช่วงวัยที่เขาจะสะสมคลังคำค่ะอีกทั้งทำความรู้จักกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองนะคะวัยนี้นะคะเราจะสื่อสารกับเขาด้วยความเข้าใจค่ะเพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อเด็กเล่นเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆชวนเขาให้ผ่อนแรงลงชักชวนให้เขามาฟังนิทานหรืออ่านนิทานก่อนเข้านอนเป็นประจำทุกวันค่ะ

เด็กในวัย 5-6 ปีนี้นะคะเขาแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะดูแลพึ่งพาตัวเองได้นะคะอยากจะใช้ร่างกายประสานงานกันได้ดีขึ้นมากขึ้นเนาะชอบปีนป่ายชอบเล่นบทบาทสมมุติมีเล่าเป็นเรื่องเป็นราวสามารถแยกเรื่องจริงกับเรื่องจินตนาการได้ค่ะเขาเข้าใจกติกามากขึ้นกล้าหาญอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองนะคะวัยนี้เนาะเราอาจจะชวนให้เขาหาเล่นในครัวซึ่งเล่นของจริงก็ได้นะคะอาจจะก่อเตาถ่านลองให้เขาลองทำไข่เจียวหรือเราอาจจะให้ใช้มีดปลายมนในการที่จะหั่นผักหั่นแครอทหั่นอาหารแล้วก็ไปปรุงไปด้วยกันนะคะเขาจะได้ชิมด้วยเขาจะได้ทำไปด้วยเรียนรู้ผ่านการเล่นไปด้วยค่ะเด็กๆนะจะสนุกกับวิถีชีวิตแล้วก็งานบ้านงานครัวมากๆเลยในวัยนี้นะคะชอบที่จะแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็อาจจะเผลออุ๊ยตัวเปียกอยากจะเล่นอาบน้ำนานๆเล่นฟองสบู่อะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นความสนุกของเขาค่ะเราก็เพียงอำนวยการให้เขาได้เล่นได้ลองนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการที่ให้เขาอะค่ะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบ้านเพราะว่าเราเองก็อยากจะให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีวินัยเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นผ่านงานบ้านงานครัวเป็นโอกาสทองที่เขาอะค่ะจะได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราค่ะตอนที่ลูกจิ๋วเด็กๆค่ะสิ่งที่จิ๋วมักจะเล่นประจำเลยในวันหยุดก็คือการใช้ลูกล้างระเบียงบ้านเรานะก็จะเตรียมแปรงในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เขาค้นหาค่ะว่าแปรงแบบนี้ขัดสนุกแปรงแบบนี้อุ้ยแข็งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีหน้าที่ผ่อนคลายแล้วก็ฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองเหมือนสายฝนค่ะแล้วปล่อยให้เขาขัดไปค่ะขัดระเบียงก็สะอาดเขาก็ได้เล่นน้ำแถมเรายังได้ระเบียงที่สดใสในทุกสัปดาห์ด้วยค่ะเป็นกุศโลบายของผู้ปกครองเลยนะคะอยากให้บ้านสะอาดก็ใช้เด็กเข้ามาเล่นค่ะ

0: เด็ก 7-12 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการมีตัวตนค่ะร่างกายกล้ามเนื้อแข็งแรงตัวสูงขึ้นทรงตัวดีขึ้นเสียงดังพูดชัดชอบเล่นด้วยกันเข้าใจกติกามากขึ้นทำข้อตกลงร่วมกันได้ชอบท้าทายแข่งขันชอบคิดชอบออกแบบชอบอิสระอยากรู้ว่ามีคนกำลังสนับสนุนเขาอยู่นะคะคำชื่นชมกำลังใจและพลังเชิงบวกที่สนับสนุนให้เขากล้าจะขยายความกล้าหาญของเขาความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อการบ่มเพาะความกล้าหาญความมั่นใจความเป็นผู้นำที่ดีและคุณลักษณะเชิงบวกมากมายในตัวเด็กค่ะการเล่นในวัยนี้เป็นยังไงคะพี่จิ๋ว
1: การเล่นในวัยนี้นะคะก็ชอบปีนค่ะชอบไต่ไม้ชอบการผจญภัยโหนบาวิ่งเล่นในที่กว้างๆยิ่งกว้างเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเนาะบางทีเนี่ยเราไปอยู่บนเนินเขาหรือว่าสนามฟุตบอลเนี่ยเด็กก็วิ่งกันแบบว่าสนุกสนานมากเลยค่ะแค่ที่กว้างๆเขาก็สนุกแล้วนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยได้ทรงตัวอยู่บนไม้ทางเหนือเรียกว่าโก่งเก่งนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาด้วยนะคะพอเด็กเห็นกันและกันว่าคนนี้ทำได้ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทำได้สิเขาก็ฝึกฝนเนาะการทำซ้ำการทำบ่อยๆครั้งแรกอาจจะยังทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอฝึกฝนมากๆทำบ่อยๆเขาทำได้เขาก็ภูมิใจในตัวเองด้วยนะคะเด็กวัยนี้ชอบเล่นเกมที่จะต้องแข่งขันกันเล็กๆไม่ว่าจะเป็นโดมิโนการ์ดเกมอูโน่บอร์ดเกมหรือว่างานประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะก็ชอบเหมือนกันวัย 7-12 ปีนะคะถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการปักผ้าการเย็บผ้าอันนี้เขาก็ชอบนะคะแล้วเขาก็ได้ออกแบบเส้นหรือลายด้วยเด็กๆของเราที่โรงเล่นค่ะก็จะมีมุมทอผ้าซึ่งจะเป็นกี่ของจริงด้วยนะคะที่จะได้ทอรวมทั้งเรามีเครื่องทอผ้าจำลองสำหรับเด็กเล็กๆที่กำลังฝึกฝนการทอผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาเนี่ยทั้งใจเขาตาเขาแล้วมือเขาอะค่ะประสานสัมผัสผ่านการเล่นพวกนี้นะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆจะมีคุณลักษณะเชิงบวกเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะผู้อำนวยการเล่นและผู้ใหญ่อย่างพวกเรานะคะช่วยสนับสนุนสร้างข้อตกลงทำให้พวกเขาค่ะเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่เล่นแล้วก็ช่วยทำ

0: ความสะอาดได้เลยนะคะเด็กวัย 7-12 ปีเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะชวนเล่นอะไรอะค่ะชวนให้เขาเป็นผู้เก็บให้เข้าที่ล้างให้สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจบกระบวนการไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปรับตัวปรับใจเตรียมพร้อมสู่สิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่นะคะยืดหยุ่นรับฟังแล้วก็ชวนดูไปด้วยกันค่ะว่าเป็นยังไงอย่างเช่นเด็กๆกำลังเล่นบอร์ดเกมเนาะเราอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกประมาณ1ชั่วโมงแต่พอเด็กกำลังเล่นบอร์ดเกมแล้วยังไม่จบเทิร์นนะคะอาจจะต้องขยายเวลาอีก15นาทีก็ชวนให้ผู้ใหญ่ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยเวลาตรงนั้นให้เขาได้เล่นจนจบเกมนี้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรายืดหยุ่นแล้วก็ผ่อนเวลาบ้างเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเขารับรู้ค่ะว่าเราใส่ใจแล้วเขาอ่ะกำลังมองเราเป็นต้นแบบอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยผ่อนคลายมากพอหรือว่ายืดหยุ่นมากพอที่จะอนุโลมอารุ่มอร่วยกับสิ่งที่มีเหตุผลตรงนี้อยู่หรือเปล่าเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเด็กวัยนี้ค่ะเขาจะสังเกตการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาค่ะถ้าเราตัดสินใจด้วยความมีวุฒิภาวะเคารพข้อตกลงและทำตามกติกาก็คือการบ่มเพาะคุณลักษณะนั้นให้กับเด็กวัยนี้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อยากจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักนะคะ

0: สู่วัย 13-18 ปีค่ะวัยรุ่นชอบทดลองและเรียนรู้กับของจริงต้องการเวลาการรับฟังการเอาใจใส่ด้วยหัวใจด้วยความจริงใจด้วยความอบอุ่นนะคะความเข้าใจการยอมรับจากครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยกิจกรรมที่ทำด้วยกันเนี่ยก็จะชวนให้เขาเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแบบนะคะอย่างเช่นว่าอาจจะต้องลองรับฟังว่าเขาอยากจะไปไหนอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะทำกิจกรรมอะไรในฐานะผู้อำนวยการเล่นหรือว่าผู้ใหญ่เองอะค่ะก็เพียงสนับสนุนหาวัตถุดิบหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เขาได้เรียนรู้เช่นเขาเองอาจจะอยากทำเมนูพิเศษที่เขาคิดว่าเขาคิดค้นขึ้นมาเนาะเขาอาจจะอยากได้วัตถุดิบต่างๆเราเองในฐานะผู้ใหญ่ก็อำนวยการไปซื้อวัตถุดิบไปเตรียมของสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะช่วยกันหาข้อมูลให้มีผู้เชี่ยวชาญบอกเขาบ้างเขาก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ท้าทายมากขึ้นหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยอยากจะเลื่อยไม้อยากจะลองทำเก้าอี้ตัวเล็กให้กับน้องคนเล็กเนี่ยค่ะก็อาจจะลองดูว่าเราจะสอนเขาเลื่อยไม้ตอกตะปูหรือว่าลองใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้ได้อย่างไรบ้างเด็กวัย 13-18 ปีก็จะรู้สึกมหัศจรรย์มากที่พอเขาพูดอะไรแล้วมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟังเขาและอำนวยให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบนั้น
1: เด็กวัยนี้อยากสนุกและอยากรู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นและโลกใบนี้อย่างไรนะคะอาจจะชวนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพาไปพบเห็นความหลากหลายค่ะและเด็กๆก็จะมีความชอบที่หลากหลายนะคะเราก็อาจจะชวนเขาทำกิจกรรมเช่นทำจักรจั่น DIY ประกอบและทำให้เกิดเสียงนะคะ
0: งาน DIY ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยค่ะเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำเลยเนาะแล้วเขาก็จะได้มีทักษะติดตัวไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องวัดการใช้อุปกรณ์การตกแต่งหรือซ่อมบ้านอะไรแบบนี้นะคะงาน DIY เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กกำลังเป็นวัยรุ่นเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นแบบนี้เลยเด็กวัยนี้ชอบการทดลองค่ะบางทีเขาอาจจะอยากทำเก้าอี้เนาะอยากลองใช้อุปกรณ์เราเองก็เป็นเพียงคนแนะนำค่ะแต่ไม่ชี้นำนะคะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแล้วก็อาจจะบอกวิธีการใช้เครื่องมือนะคะไม่ว่าจะการใช้ค้อนการจับตะปูการออกแบบแล้วก็ลองหาไม้ลองหาของต่างๆให้เขาได้ลองเลื่อยได้ลองลงมือทำค่ะให้คำแนะนำหรือจะชวนให้คนรอบบ้านนะคะคนรอบตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำเขาก็ได้อย่างที่ลงเล่นเองค่ะสำหรับเด็กๆที่อยากจะทำงานไม้นะคะเราก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องมือพื้นบ้านเป็นเนี่ยค่ะมาส่งเสริมมาแนะนำแล้วเด็กๆ ก็จะได้จับเครื่องมือกันถูกเขาก็จะมั่นใจต่อการใช้แล้วก็การลงมือทำมากขึ้นค่ะการเล่นและการทำกิจกรรมในวัยนี้นะคะก็คือการที่ผู้ปกครองได้สะสมความไว้วางใจให้กับเด็กๆให้รับรู้นะคะว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่ว่าเขาจะพบเจออะไรเราอยู่เคียงข้างเขาเสมอค่ะ

0: ลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าแต่ละช่วงวัยเล่นอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างของเล่นที่เราจะชวนแต่ละวัยเล่นนะคะเริ่มจาก0ถึง2ปีค่ะก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายเน้นเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะเช่นพาจ๊ะเอ๋อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: การไปดูโมบายการไปรับรู้ถึงสายลมแสงแดดอันนี้ก็ชวนในวัยนี้นะคะ3ถึง6ปีค่ะ
0: 3ถึง6ปีนะคะวัยนี้ก็ยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเล่นต่างๆก็จะเป็นพวกเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างเช่นนี่คือวัสดุที่มีพื้นผิวที่หลากหลายนะคะจากธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะทำเอามาเล่นเป็นอีตักค่ะ
1: เราก็หาตะกร้ากระด้งหรือว่าถาดไม้ที่บ้านอะไรก็ได้เลยนะคะที่มีแล้วก็เมล็ดพันลูกไม้ต่างๆที่หลากหลายอะค่ะก็เอามาใส่ไว้ในตะกร้านี้ได้เลยนะคะซึ่งแล้วแต่ในภูมิภาคที่เรามีเลยค่ะจากนั้นเองนะคะเราก็หาของรอบบ้านอะไรที่มีไม่ว่าจะเป็นตะเกียบทัพพีช้อนหลากหลายเลยค่ะแล้วก็ให้เขาลองออกแบบเองเด็กบางคนอาจจะชอบคีบค่ะเดี๋ยวเราจะลองคีบไม้สนมาถือไว้ลองคีบมาครับคราวนี้เราลองคีบเมล็ดถั่วดูซิว่าคีบขึ้นได้ไหมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าสำหรับเด็กวัย3ปีนะคะเล็กหน่อยเราก็อาจจะใช้
0: ทัพพีที่มีขนาดใหญ่หน่อย
1: ใช่ค่ะนี่ลูกสมอเลยเขาก็จะได้บังคับมือของเขาการเล่นอีตักนี้นะคะก็เล่นได้หลายช่วงวัยเลยค่ะความท้าทายหรือความยากขึ้นนี้ก็มาตามวัยเนาะเด็กๆเขาก็จะออกแบบกันเองให้ยากขึ้นไปเรื่อยๆเองค่ะ
0: ถัดมานะคะวัย 7-12 ปีค่ะวัยนี้ยังเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนทรงร่างกายส่วนสูงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะการทรงตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็ชอบแบ่งกลุ่มตามเพศนะคะแต่เขาก็จะสามารถเข้าใจกติกาต่างๆได้วัยนี้ก็จะเล่นของมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเช่น
1: โยโย่แล้วเขาก็จะเรียนรู้ค่ะว่าถ้าโยโย่ไม่กลับมาเนี่ยเขาจะทำยังไงเนาะแล้วก็อาจจะชวนให้เล่นอะไรที่จะต้องจดจ่อแล้วก็เล็กลงอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นช้างแบกซุงลองดูซิพี่เหมียวนะคะเคยต่อได้มากสุดถึง50ซุงเลย
0: ก็จะวาง
1: หรือว่าเราอาจจะผัดกันวางก็ได้แล้วแต่นะคะ
0: ถัดมานะคะวัย 13-18 ปีค่ะวัยนี้คือวัยรุ่นนะคะชอบทดลองนะคะเรียนรู้กับของจริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ค่ะ
1: อย่างเช่นเกมไม้7ชิ้นนี้นะคะก็คล้ายๆกับว่าให้เขาเนี่ยได้ทบทวนสมองประลองปัญญาอะไรประมาณนี้เราอาจจะลองเริ่มต้นจากการที่ให้เขาลองทำสี่เหลี่ยมง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วก็รีบปิดค่ะรีบปิดเฉลยแล้วก็ให้เขาได้ลองทำว่าจะกี่นาทีต่อจากนั้นเนี่ยก็ลองอาจจะให้หาภาพที่ยากขึ้นแล้วลองดูว่าเขาจะต่อภาพนั้นได้ใช้เวลาเท่าไหร่เด็กที่ชอบความท้าทายแล้วก็ท้าทายตัวเองก็มักจะมาเล่นมุมนี้เนาะแผ่นแกมไม้7ชิ้น
0: และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะของเล่นตามช่วงวัยค่ะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นอยู่แล้วมีสิ่งของที่เป็นวัสดุก็สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยได้เลยค่ะ

เรื่องเล่นอยู่รอบตัวนะคะดึงความสุขในวัยเด็กของผู้ปกครองออกมาค่ะมาประยุกต์ชวนเด็กๆ เล่นไปด้วยกันค่ะการเล่นไม่จำเป็นต้องมีของเล่นมากมายค่ะไม่จำเป็นต้องหาซื้อนะคะแต่หาได้จากวัสดุรอบตัวสิ่งของรอบบ้านดัดแปลงอุปกรณ์รอบตัวให้เหมาะสมกับเด็กๆค่ะเราอาจจะมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่เปลี่ยนไปตามการเล่นของเขาได้มากมายค่ะเพราะเรื่องเล่นไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆเรื่องเล่นเป็นการเตรียมตัวให้พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและมีความสุขค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

จะอะไรคือสิ่งที่คนทุกคนสนใจกันมากที่สุดธรรมะว่ามีสองสิ่งสองอย่างหนึ่งคือความสุขสองคือความทุกข์ไม่ว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาแต่เป็นผู้ไม่มีศาสนาไม่ว่าเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต้องสนใจในสองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ถามว่าอยากจะชีวิตของเราอยากทำอะไรบ้างในอนาคตอยากทำอะไรในรายละเอียดก็คงมีความหลากหลายมากแต่โดยสรุปความต้องการของเราก็คงอยู่ที่สองอย่างนี้คือให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดใช่ไหม

แต่ว่าถ้าคนมีจิตใจสูงหน่อยนะก็จะพ้นจากความคิดเฉพาะตัวนะนอกจากว่าต้องการชีวิตที่มีความสุขมากที่สุดมีทุกข์น้อยที่สุดอาจจะมีอุดมการณ์ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้มีทุกข์น้อยที่สุดให้มีสุขมากที่สุดเหมือนที่ต้องการตัวเราต้องการแต่ถึงจะมองแคบเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งจะมองกว้างมองสังคมมองมนุษย์ด้วยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องเดิมเรื่องสุขเรื่องทุกข์ฉะนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่เราควรสนใจศึกษามากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่สองสิ่งนี้คือสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามันเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าเป็นเครื่องตัดสินว่าทุกวันนี้เป็นยังไงถ้าชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะดีไม่ค่อยมีทุกข์อะไรแต่มีความสุขมากหรือว่าถ้าตอบในทางไม่ดีก็โอ้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีความสุขทุกข์เยอะอันนี้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นทำเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องชี้วัดว่าชีวิตของเราทุกวันนี้อยู่ในสภาพยังไงเป็นที่พอใจและเป็นที่ไม่พอใจแต่สิ่งที่แปลกก็คือคนจำนวนมากทีเดียวทั้งที่ใช้ชีวิตแบบเกลียดทุกข์รักสุขต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์แต่ไม่เคยใช้สติปัญญาไม่เคยสนใจศึกษาว่าเอทุกนี่มันคืออะไรสุขนี่คืออะไรอาจจะถือว่าเอาคำว่าทุกคำว่าสุขเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เรารู้จริงไหมมันคืออะไรวันนี้มันก็มี สิ่งที่ควรศึกษาก่อนก็คือสุขคืออะไรทุกคืออะไรแล้วที่เราจะศึกษาต่อก็คือสุขเกิดอย่างไรแล้วทุกข์มันเกิดอย่างไรทำไมเราจึงต้องรู้อย่างนี้เพราะว่าข้อที่3เราต้องศึกษาในวิธีป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางและต้องสนใจว่า เราจะทำความสุขให้เกิดขึ้นต้องทำยังไงบ้างและเมื่อความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูแลมันอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเสื่อมนะอาตมาถึงวันนี้ก็คือวิชาที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ต้องบอกว่าสนใจศาสนาไม่สนใจศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนไม่เข้าวัดถือว่าเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วต้องสนใจว่าสุขคืออะไรทุกข์คืออะไรสุขเกิดขึ้นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำยังไงความสุขจึงจะเกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้แต่เมื่อเราอดไม่ได้แล้วไม่ทันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงเวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราจะดูแลรักษาให้มันอยู่ได้นานๆยังไงใช่ไหมไม่ว่าเราเป็นนักเรียนเป็นครูเป็น ผู้ทำงานแล้วเป็นใครก็ตามเป็นเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้สูงอายุก็ดีอันนี้คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนควรจะหาคำตอบนั้น เราจะไปศึกษาที่ไหนเราก็ศึกษาในคำสอนพุทธเจ้าในคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของเราเองและประสบการณ์ของคนรอบข้างหรือจะดูข่าว
นะก็ดูข่าวเพื่อจะได้วิชาความรู้ด้วยนั้นสิ่งขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือทั้งที่ไม่มีใครในโลกนี้ต้องการเป็นทุกข์

วิเคราะห์ดูพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะไม่รู้จักทุกข์สุขไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสุขถ้าเรารู้จักทุกข์มีวิชาในเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีวิชารู้สุขเข้าใจในเรื่องความสุขมีวิชาในเรื่องความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นจนเป็นที่พึ่งเราได้ที่ถ้าเราดูปัญหาว่าไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แต่คนเป็นทุกข์บ่อยเหลือเกินแล้วที่เป็นเพราะอวิชชาอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเราต้องฉลาดในเรื่องจิตใจของตนในการทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับจิตใจของตัวเองก็ต้องภาวนาไม่ภาวนาไม่ได้ตอนท่านอาจารย์ยังวัยรุ่นตอนอยู่ ม.2 ม.3 ม.4มั้งก็สนใจเรื่องชีวิตตัวเองสนใจเรื่องปัญญามันปัญญาจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ดูปรัชญาตะวันตกอยู่บ้างแต่เมื่ออ่านปรัชญาตรงไหนที่เห็นว่าดีลึกซึ้งดีก็ได้ค้นหาประวัติของนักปราชญ์ผู้เขียนนักปรัชญาแล้วผิดหวังทุกครั้งเลยนักปรัชญาบางคนถ้าผูกเป็นภาษาชาวบ้านเป็นคนดีแต่นักปรัชญาบางคนนี่ดูนิสัยใช้ขอไม่ดีเลยคำสรุปของอาตมาก็คือไอ้ปรัชญาของพวกนี้มันเป็นแค่เรื่องความคิดความสลับซับซ้อนของความคิดแต่สำหรับอาตมาเนี่ยถ้าคนมีความคิดดีๆหรือความคิดฉลาดแต่ไม่มีผลต่อนิสัยใจคอไม่มีผลต่อวิถีชีวิตอาตมาจะไม่สนใจเลยนั้นเอคนเรามาคิดสูงได้ใครๆก็คิดสูงได้หลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบคนที่มีความคิดสูงสูงแต่มีพฤติกรรมต่ำทรามว่าเหมือนอีแรงอีแรงเป็นนกที่บินสูงสูง แต่เมื่อเห็นมีของตายมีของเน่าจึงลงมากิน เวลาจะบินก็สูงสูงเวลาจะกินก็ต่ำต่ำกินแต่ของสกปรกโสโครกน่าเกลียดพุทธลุงโพชานั่นชอบเปรียบเทียบคนที่เรียนเอาความรู้อย่างเดียวเอาความรู้เพื่อเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือทำมาหากินหรือแสวงหาความร่ำความรวยทรัพย์สมบัติเงินทองก็มักจะเป็นอย่างนี้เหมือนอีแรงปีนสูงแต่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองไม่ได้พฤติกรรมก็เลยไม่สูงเลยนั้นเราก็ต้องการความรู้ที่เป็นวิชาที่จะดับความไม่รู้ได้และความรู้ที่จะซึมซับเข้ามาสู่จิตใจจนเกิดความเปลี่ยนแปลง

เราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิที่ไอ้สมาธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็มีอย่างถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทฤษฎีใหม่ๆหลายท่านก็จะเล่าว่าอยู่ในแลบอยู่ในออฟฟิศคิดหนักคิดไม่ออกแล้วขากลับบ้านบางคนกำลังจะขึ้นรถเมล์หรือว่ากำลังเดินกลับบ้านกำลังอาบน้ำอะไรนะแบบผ่อนคลายความทฤษฎีพุทธขึ้นมาเองแบบสำเร็จรูปเลยทั้งที่ไม่ได้คิดผู้ที่ได้รางวัลโนเบลหลายคนเมื่อมีใครถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็รู้สึกเขินเพราะอะไรเขินเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำมันเป็นเองเหมือนกับเป็นนิมิตเกิดขึ้นในจิตใจสำหรับคนบางคนก็เป็นนิมิตเหมือนกันเป็นโครงสร้างของอะตอมอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเหมือนกับเป็นภาพสำเร็จรูปเขามีหน้าที่แค่จดไว้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำมันเป็นเองเกิดจากภายในเวลาเขายกย่องสรรเสริญเราก็รู้สึกแปลกๆเพราะเหมือนเราก็ไม่ได้ทำเองแต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกระบวนการว่าในการหาความรู้ทางโลกในวิชาการหลายอย่างต้องหาข้อมูลกลั่นกรองข้อมูลพิจารณาข้อมูลแต่เสร็จแล้วก็จะต้องมีช่วงหนึ่งที่เราย่อยข้อมูลใต้สำนึกแล้วจิตใจที่เราระดับที่เราคิดไม่ได้บ่เป็นตัวผลิตความรู้ออกมาทีนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษและสำหรับคนไม่กี่คนในร้อยปีได้คนที่แบบที่เป็นอย่างนี้จนได้ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์กับหมู่มนุษย์ในไม่กี่ครั้งเอตการที่เราให้โอกาสให้จิตแต่ย่อยสิ่งต่างๆเพื่อผลิตความคิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้และต้องไม่ต้องปล่อยให้เป็นฟลุกผลคลายก็เกิดการบังเอิญหลายอย่างมันจึงเป็นได้แต่การฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางความคิดปล่อยวางความฝุ่งซ่านกับเรื่องรายสาระต่างๆให้จิตสงบรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอันนั้นก็เป็นการให้โอกาสให้สิ่งดีๆอยู่ได้สำนึกก็ได้ก่อตัวก็ได้ถึงขั้นสุขงอมแล้วก็ออกมาแต่ในกรณีของการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแต่เราศึกษาความเป็นมนุษย์ของเราแล้วความรู้ที่เกิดขึ้นพุทธขึ้นมาในจิตใจของคนทำสมาธิบ่อยๆไม่ใช่ความไม่ใช่ทฤษฎีเรื่องฟิสิกส์เรื่องเคมีและอาจจะเป็นแต่ก็มักจะไม่ใช่มักจะเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เหตุให้เกิดสุขเหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์การเกิดสุขมันจะเป็นเรื่องพันนี้มากกว่าอย่าง ธรรมาเคยเล่าว่าหลังจากที่จบม.ปลายแล้วอาตมาก็เดินทางไปประเทศอินเดียแล้วต้องอยู่อินเดียก็ไปอยู่กับโยคีคนหนึ่ง3 เดือนก็มีเราสองคนอยู่ในห้องเล็ก

เป็นครั้งแรกที่อาตมาทำสมาธิภาวนาแบบต่อเนื่องทุกวัน หลายชั่วโมงแล้วอาตมาก็มีความคาดหวังมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากแต่ผลที่ออกมาที่พุทธขึ้นมานะไม่เหมือนที่เราคิดล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราชาวไทยนี่เราก็ฟังเรื่องบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเป็นเรื่องที่ฟังแล้วบางทีจนรู้สึกเฉยเลยแต่สำหรับชาวตะวันตกเนี่ยในวัฒนธรรมตะวันตกแทบจะไม่พูดเรื่องนี้มักจะมีการตำหนิคุณพ่อคุณแม่มากกว่าในข้อปกพร่องในการ คนในชาวตะวันตกเห็นข้อปกพร่องในตัวเองเห็นในตัวเองมันจะชอบโทษพ่อโทษแม่แต่พอจิตใจของอาตมาเริ่มสงบบ้างไม่คิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเรื่องต่างๆแล้วสิ่งที่อยู่ในสำนึกที่ดีๆก็ผุดขึ้นมาและสิ่งแรกก็คือการระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ท่านเลี้ยงเราดีเราก็ได้อะไรดีๆเพราะท่าน อันนี้คือตัวอย่างที่อาตมาเคยพูดบ่อยครั้งว่าเกือบทุกศาสนาทุกลัทธิสอนให้เราเป็นคนดีแต่สิ่งที่เกือบทุกศาสนาทุกลัทธิขาดและเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญมากคือวิธีการพัฒนาตัวเองจากที่เราเป็นทุกวันนี้ให้เป็นคนที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นอันนี้เป็นเหตุที่อย่างทางยุโรปไม่ว่าบาทหลวงไม่ว่าแม่ชีก็เข้าสำนักพุทธมานั่งสมาธิในสำนักพุทธเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้ในศาสนาของท่านเพราะว่าท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีวิธีฝึกจิตที่ดีเหมือนในพุทธศาสนานั้นถ้าเราถือว่าคนดีควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวคนดีควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครๆก็รู้อยู่หรอกว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาก็คือเรายังทำไม่ได้เรายังไม่เป็นคนแบบนั้นแล้วเราต้องการไหมถ้าเราต้องการแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ที่สำคัญก็ต้องฝึกจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจเราอยู่ในที่สวยงามแต่อารมณ์เราเสียเราก็ไม่มีความสุขอยู่ในที่ไม่น่าอยู่แต่จิตใจเราดีมันก็มีความสุขได้ สิ่งใดที่มันมีปัญหาคนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ไม่ท้อแท้ก็สู้คนที่มีจิตใจอ่อนแอก็หมดแรงนั้นสิ่งท้าทายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่คนบางคนเจอปัญหามากก็ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้กำไรทางปัญญาบางคนเจอปัญหาแล้วก็พังหมดเลยไม่สู้ปัจจัยสำคัญที่จิตใจอาตมาก็อยากให้เราทุกคนถามตัวเองว่าจริงไหมในดำเนินชีวิตเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแล้วดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หรือไม่ต้องเป็นทุกข์มากจิตใจของเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคุณภาพของจิตใจสุขภาพของจิตใจสมรรถภาพของจิตใจมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบจิตใจของตัวเองปล่อยตามยถากรรมแล้วจิตใจเราไม่มีกำลังเวลาเจอสิ่งที่

ถูกใจสิ่งที่เราชอบเราก็มีความสุขได้แต่พอเจอสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเกิดมีปัญหาความสุขหายแล้วนั้นจะดีไหมดำเนินชีวิตมีความสุขได้มีความสุขมากเฉพาะเวลาที่คนเอาใจเฉพาะเวลาที่ได้ดังใจเฉพาะเวลาที่ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่เมื่อไรเจอสิ่งตรงข้ามต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบทำในสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคมันยากกว่าที่คิดถ้าความทุกข์เกิดขึ้นทันทีเรียกว่าเราไม่ฉลาดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ใช่ไหมเราก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมว่าไอ้ความสุขแบบที่ไม่ขึ้นไม่ลงมีไหมความสุขแบบเจอสิ่งที่ชอบก็มีความสุขเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความสุขได้เหมือนกันได้ดังใจก็มีความสุขไม่ได้ดังใจก็ยังมีความสุขได้มันเป็นไปได้ไหมความสุขแบบนี้หรือต้องยอมรับว่าเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียก็เสียใจจิตใจของเราก็ต้องขึ้นลงอยู่อย่างนี้แล้วแต่คนอื่นรอบข้างเขาทำยังไงและพูดยังไงแล้วมองเราอย่างไรแล้วแต่สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงจิตใจของมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางพระพุทธศาสนาสอนว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ไม่ฝึกตัวเองแต่สำหรับคนที่ฝึกตนสิ่งแวดล้อมก็เป็นแค่ฉากรับรู้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ถึงใจความสุขของเรามันมั่นคงมันหนักแน่นเพราะมันเกิดจากคุณภาพจิตไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่สัมผัสซึ่งเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็จะอยากให้ทุกคนเอาไปคิดเรื่องนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่สนใจการฝึกจิตเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้ไหมหรือถ้าเราฝึกจิตใจของเรามันจะช่วยทั้งด้านไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้เรื่องโรคที่กำลังระบาดทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษา หนึ่งโรคซึมเศร้าสองโรควิตกกังวลตอนนี้คนต้องกินยาเพราะโรคจิตสองโรคนี้ไม่รู้ทั่วโลกสิบล้านร้อยล้านคนแต่ที่ไม่กินเพราะไม่มีสตางค์ไปซื้อมันทีนี้ไอ้ความซึมเศร้าและความคิดกังวลอันนี้มันเป็นอาการของจิตอ่อนแออาการของจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากบ่อน้ำที่สกปรกผู้ดื่มน้ำเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่ตลอดเวลาที่ถ้ากินยาเพื่อรักษาโรคแต่ละโรคมันก็ไม่มีที่จบสิ้นถ้าดีกว่านั้นก็คือกำไปจัดการที่บ่อน้ำสิฮะให้ทำให้น้ำในบ่อน้ำสะอาดเมื่อน้ำสะอาดได้โรคต่างๆก็จะไม่มีทีนี้เราในชีวิตเรามักจะพยายามแก้ปัญหาแบบปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนั้นในเบื้องต้นของการฝึกจิตมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรียนไก่ขอไข่หรือการเรียนหัดเปียโนหรือ เครื่องดนตรีต่างๆช่วงแรกจะให้สนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่เราต้องการจะเขียนหนังสืออ่านหนังสือเราต้องการจะเล่นดนตรีเราก็ยอมเพราะว่าเรามีปัญญาหรือว่าระยะยาวมันคุ้มคือผลที่ได้จะมากฉะนั้นเราทุกคนในชีวิตเราเคยทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทำเพราะเราเห็นว่า

0: อในระยะยาวนี่จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้าลงหาตัวอย่างจะชีวิตตัวเองที่แรกอาจจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่และผู้มีบุญคุณบังคับเหมือนกันแต่ในสุดท้ายแล้วก็ยอมรับโอ้ดีเหมือนกันที่เราทนลำบากในเรื่องนั้นเพราะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยสบายละแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นโดยความสบายแล้วก็ทำเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสบายแต่ความสบายเป็นผลความสบายเกิดขึ้นหลังจากเรายอมไม่สบายในบางเรื่องที่อย่างมีเหตุมีผลแต่เมื่อจิตใจมีสติแล้วความสุขก็เริ่มปรากฏแล้วถ้าเราช่างสังเกตแล้วจะเห็นโอ้เนี่ยโอ้มีสติเมื่อไหร่ระงับความคิดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายของจิตใจเมื่อไหร่โอ้สุขเนาะสุขจริงๆก็เป็นการพิสูจน์กับตัวเองว่าเอ๊ะความสุขนี่ไม่ได้อยู่โน่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าที่เราจะต้องคอยแสวงหาแต่ถ้าเราฉลาดในการบริหารจิตใจฉลาดในการบริหารอารมณ์ตัวเองความสุขก็มีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราเป็นหลงเข้าใจว่าความสุขอยู่ข้างหน้าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องซื้อมาหรือสิ่งที่เกิดจากการบริโภคแต่ความสุขที่สูงสุดไม่ขึ้นอยู่กับการบริโภคท่านเรียกว่านิรมิตสุขไม่มีอามิตรไม่ต้องบริโภคมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาเมื่อเราได้ชำระจิตใจจากสิ่งเศร้าหมองต่างๆที่เข้ามาครอบงำนั้นอาตมาว่าเรื่องของพุทธธรรมเนี่ยมันเป็นคำสอนที่เป็นสากลเพราะไม่อาศัยความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้คำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้แต่ทุกคนมีศักยภาพจะพิสูจน์ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่พิสูจน์ได้ตั้งแต่ต้นถ้าลึกซึ้งน้อยจิตใจก็ต้องละเอียดพอที่จะรับรู้ได้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าข้อไหนก็ตามเราควรจะเอามาดูเอามาวิเคราะห์เอามาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าเรา ไม่มั่นใจก็เจาะอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเห็นเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเรียกว่าท่าต่อการพิสูจน์ท่าพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อเพราะพุทธเจ้าสอนหรือเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนแต่เป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองเมื่อเราเห็นว่าใช่ใช่ใช่เมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อชีวิตเราดีขึ้นศรัทธาก็จะเพิ่มมากขึ้นศรัทธาเพิ่มเพราะการกระทำงั้นก็วันนี้ก็จึงขอให้เราทุกคนมาสนใจศึกษาเรื่องของจิตใจเรื่องการบริหารจิตใจเรื่องบทบาทสำคัญของจิตที่จิตใจมีต่อความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแล้ววันนี้ผมพอสมควรเวลาSo today I suggested that the two most important things that we need to studyIn our lives are happiness and suffering, and that these two issues, these two things are important, the most important for everyone, whatever religion they profess, or for people who have no religion.That we see our life, the goals of our life, We examine our life all in terms of these two things. So we want to be happy as we can. We want to have as little suffering as possible in our life. This is a life goal for everyone. If we're a little bit wiser, then maybe we add that we would like to help other people to be happy too, as much as best they can, and to reduce other people's suffering as best we can. But the point to observe is that we look at things always in terms of happiness and pain, or happiness and suffering. And if we feel our life is in a good state right now, we say, well, yeah, not much suffering, quite a lot of happiness. If we're not happy with our life, yes, there again, yes, we're not happy. We've got a lot of suffering. So if these two things are of the most central importance in our life, then surely they're things that we should study and give a lot of time to, in particular to asking questions like, what exactly is happiness? What exactly is suffering? How does suffering arise? Why does it arise? How does happiness arise? How can we protect the mind to prevent ourselves from suffering? Or how do we deal with suffering when it's arisen? How do we bring happiness into our mind? Or when we're happy, how can we take care of that happiness and make it last? These are central questions of our lives as human beings. And whatever we do in our lives, whatever career path we take, whatever kind of relationships we have in our life, then these are always the most important things. And when we look closely at these points, then I think we can see very clearly how important the mind is. It's the mind that suffers. It's the mind that feels happy. And it's through the way that we look at things and the way we use our minds that determines whether or not in any situation we suffer or we feel happy. So I'm encouraging you all to really reflect on how important the training of the mind is to achieving your life goals, both in terms of study goals and career goals and relationship goals, but also in the most important areas of maximizing the amount of happiness that in our lives and the amount of happiness we can share with others, and minimizing the amount of suffering in our lives, and learning how to help other people to minimize their suffering. So the stronger, the better trained your mind is, the clearer it becomes, the more you understand. The more I was saying that many great scientists have their the great theories for which they win prizes and for which they become well known, famous, mostly arise, just pop up into their minds after sometime after the period of intense thought and reflection. So there's an inner nurturing and an inner unconscious digestion of thoughts and ideas which manifests as a new idea, perhaps, or a new theory, or a new way of looking at things. So that's something that's happened with a few very gifted people over 100, 200 years or much more than that of scientific discovery. But it's all very much like a fluke. It's not planned ahead. But if you're meditating and you're learning how to let go of thoughts and negative emotion, and you're creating a space and a calm and a quiet in your mind, which is not like a dull quiet, but it's very bright and clear, then you are creating the conditions in which knowledge and understanding about happiness and suffering and how to protect against suffering and how to create and promote happiness, what's right, what's wrong, what's good, what's bad, all these essential life issues that we've heard about and thought about to some degree, they are digested within our mind when we can provide the mind with that kind of inner quiet. So the teachings of the Buddha are all inviting us to look and to investigate and to put them to the test and to see whether they are really true. They're not simply for us to believe in. So it was encouraging and inviting everyone to really look at your own life and the goals you have in your life and to ask yourself how important the mind is, how important the training of the mind is, the strength of mind, the inner resources that we can develop are to that those goals. So that's the end of the talk this morning.
1: อันพมยังพมาคาทาสาธุการังสัทธามะเต

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
4: ครับ
3: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
5: บางคอยไหมน้อง
3: คิดให้ดีนะ
6: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
7: คอยบรีชิดนายเลยพี
3: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
7: เฮ้ย
3: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
8: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
9: โอ้โห
3: โอ้โหเคลิ้มเชียว
8: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
3: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
10: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
11: เร็วมากมาเร็ว
12: ๆหลูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
3: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
4: อ้าไปนะน้องเอ้าร
3: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดูไป
5: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการ

การกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องติดไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธิ์นั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับ
ข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ20เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาส

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก

วปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโต

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้

ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไร

อร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

จึงทนต่อการพิสูจน์2600ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ2600ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนอบน้อมกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระ

ออกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2 ครั้ง 3 ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1 วัน 2 วัน1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์หรือ1 เดือน 2 เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3 ส่วน 3 ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3 ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้น

การบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up MissKorea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: เวทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาส

0: สได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
1: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
2: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านน่ะนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาอย่าง Forever จุดไฟเติมฝัน
3: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
2: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ทำของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในนะคะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วย ก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนการสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะมันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะเป็นโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
4: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี้ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
2: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
5: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อระพีค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฏฐยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อระพีค่ะ

0: ีค่ะ
1: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่ณัฏฐยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัศน์เสื้อรพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เพื่อนสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
2: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
3: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตอนนั้นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นนะเราต้องลูกไม้นะปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
2: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
1: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทิบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการแต่งเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงอะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองท่านขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
4: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
1: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่ทำให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเนี่ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3 in 1 2

0: เป็นวันที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในองค์ประกอบข้างในมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยภูมิก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทรนด์สีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: พบกับการผจญภัย

0: สำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่กลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมกันศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและแนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่จะสอนคุณผู้ชมให้ทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณเริกผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นโรคยอดฮิตเลยใช่ไหมคะในประเทศไทย
1: ครับก็ในอดีตนะครับก็โรคนี้เป็นโรคที่ยอดฮิตเพราะว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของสตรีไทยนะครับแต่เนื่องจากการรณรงค์ที่ค่อนข้างเยอะปัจจุบันก็เสียอันดับแชมป์จาก1มาเป็น2น
0: ะคร ับ
1: แต่ก็ยังคงเป็นอันดับ2ก็ไม่น้อยหน้าใครอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่น่าชื่นชมนักนะครับ
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี่คืออันดับ1เป็นโรคมะเร็งอะไรอะคะ
1: เป็นมะเร็งเต้านมแทนนะครับ
0: เป็นมะเร็งเต้านมค่ะก็ต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งปากมดลูกอะค่ะสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับเราสาเหตุสรุปได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะครับหรืออาจจะเรียกว่าเชื้อไวรัสก่อมะเร็งครับสาเหตุจริงๆก็ส่วนใหญ่มาจากได้ทางโรคทางเพศสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าโรคชนิดนี้นะครับถ้าเป็นสตรีสาวโสดไม่เป็นแน่ๆนะครับแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านส่วนใหญ่วัยนั้นน่าจะมีครอบครัวกันทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็คงจะต้องให้ระวังและเป็นวัยที่กำลังที่จะเกิดได้โดยเฉพาะสตรีที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ช่วงอายุที่เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ได้จะอยู่ในช่วงอายุไหนคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปนะครับพวกนี้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ได้รับเชื้อสมัยตอนที่ยังเป็นช่วงสาวๆนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ติดเชื้อไปมานะครับก็ประมาณอย่างน้อย10ปีคราวนี้โรคนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะครับมีภาวะก่อนมะเร็งแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเป็นมะเร็งเฉลี่ยแล้วก็10กว่าปีฉะนั้นเมื่อสมมติถ้ากรณีที่สตรีมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุประมาณ20ก็ประมาณ40ปีก็ประมาณเนี้ย40ปีก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องมะเร็งปากมดลูกถ้ามีนะครับ
0: นั่นแปลว่าก็ระยะเวลาการก่อตัวก็ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: นานมาก
0: ลักษณะอาการที่จะแสดงออกมาจะมีลักษณะอาการบ่งบอกบ้างไหมคะ
1: ก็อันแรกคือถ้าเป็นระยะแรกจริงๆนะครับจะไม่มีอาการเลยนะครับเราจะตรวจพบได้คือจาก

0: การที่เราเรียกว่าเราตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับอันนี้จะไม่มีอาการแต่ถ้าพอเริ่มเป็นระยะที่เริ่มที่โรคมีอาการบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องของก้อนที่มันอยู่ที่ปากมดลูกเขาอาจจะมีเรื่องปัญหาเลือดออกผิดปกตินะครับหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วก็มีเลือดออกหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าตกขาวมีกลิ่นเหม็นซึ่งปัญหาตกขาวมีกลิ่นเหม็นนี่เป็นปัญหาที่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอันนี้สตรีบางครั้งอายุน้อยพอตกขาวมีกลิ่นเหม็นก็กลับเป็นกลัวมะเร็งปากมดลูกแต่คนที่ควรจะกลัวจริงๆกลับไม่กลัวนะครับฉะนั้นจริงๆก็ส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะนี้นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการแล้วถ้าในกรณีถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแต่ว่าต้องทิ้งไว้เนิ่นนานคันนี้อาจจะเริ่มแพร่กระจายไปนะอาจจะไปที่ปอดไปที่อวัยวะไกลๆแล้วคันนี้เขาก็จะมีปัญหาจากที่อวัยวะข้างเคียงเขาครับเช่นสมมติถ้าเกิดเขาไปก้อนนี้มันไปทางกระเพาะปัสสาวะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการปะหรืออาจจะเบียดซะจนไตวายก็ได้นะครับหรือถ้ามันไปทางด้านหลังทวารหนักนะครับเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่ามีถ่ายเป็นเลือดได้หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่ก็คงอย่าให้ถึงขั้นนี้เลยนะครับ
1: คือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสามารถลุกลามกระจายไปส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะมีโอกาสที่จะรักษาได้หายขาดไหมคะโรคนี้
0: คร
1: ับ
0: ก็ต้องถือว่าโรคนี้สามารถหายรักษาได้หายขาดนะครับแม้ว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยการรักษาได้ผลดีมากแต่แม้กระทั่งโชคร้ายเป็นมะเร็งท้ายๆเลยนะครับก็สามารถรักษาก็ยังอยู่ได้นานเพราะว่าโรคนี้ธรรมชาติมันเดินหน้าไปช้ามากปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าส่วนใหญ่จะมาหาแพทย์เมื่อช้ามากเลยครับ
1: คือเป็นระยะท้ายๆที่อาการรุนแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับโรคนี้อะค่ะนอกจากเราทราบสาเหตุแล้วการวินิจฉัยเป็นสิ่งสำคัญมากจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ขั้นแรกก่อนนะครับคือส่วนใหญ่ที่เขารณรงค์ก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราหวังว่าเราจะเจอภาวะก่อนมะเร็งหรือมะเร็งระยะแรกๆเพราะการรักษาระยะพวกนี้ได้ผลดีมาก
1: ค
0: ราวนี้ในกรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินที่เขาตรวจแพปซีเมียที่ตรวจนะครับคือตรวจแล้วถ้ามีความผิดปกติเราก็คงจะมาส่องกล้องขยายดูแล้วก็คลิปเนื้อไปตรวจบ้างนะครับแล้วถ้าเมื่อได้การวินิจฉัยเราก็จะรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าในกรณีถ้าเราได้วินิจฉัยแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมากำหนดโรคก่อนนะครับอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่เจาะเลือดเอ็กซเรย์แล้วค่อยมาวางแผนการรักษาว่าจะต้องผ่าตัดหรือให้การฉายรังสีนะครับหรืออาจจะผ่าตัดแล้วตามด้วยฉายรังสีคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะเป็นระยะอะไรถ้าเป็นระยะน้อยๆเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่อาจจะทำการรักษาได้ผลดีมากต้องยอมรับว่าเป็นระยะเป็นน้อยๆรักษาได้ผลดีกว่าเป็นระยะเยอะๆนะครับ
1: สามารถเป็นจากรุ่นสู่รุ่นหมายถึงถ่ายทอดทางกรรมพันธุกรรมได้ไหมคะ
0: อันนี้โรคนี้ไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับนะอาจจะกล่าวได้ว่าโรคนี้ถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับน่าจะไม่เป็นนะครับเพราะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทุกคนไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับคงไม่ใช่นะครับ
1: ก็เพราะว่าปัจจุบันนี้คนที่เป็นมีครอบครัวก็เยอะโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีสูงด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คงจะต้องติดตามครับว่าเรื่องนี้ก็มีครอบครัวก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่การตรวจติดตามก็น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจมาตรวจติดตามแล้วก็มาตรวจคัดแกรองมะเร็งปากมดลูกเพราะทุกคนก็รู้กันดีครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่คือว่าไม่มาเพราะอายมากกว่าปัญหาใหญ่เลยครับ
1: เราจะต้องสังเกตตัวเองยังไงคะว่าเราจะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะได้ยังไงลักษณะอาการ
0: ขั้นแรกนะครับก็ต้องดูก่อนว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนี่คือถ้าสมมติถ้าใครที่แบบมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยนะครับหรือตัวสามีมีแฟนหลายคนนะครับมีกระจุกกระจิกเยอะอันนี้เราก็มีความเสี่ยงนะครับหรืออาจจะเคยได้โรคทางเพศสัมพันธ์ก็หมายความว่าเราน่าจะได้เชื้ออะไรพวกนี้มาด้วยอันนี้คือความเสี่ยงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคนแต่เมื่อเรามีความเสี่ยงแล้วก็คงจะต้องขยันใส่ใจตรวจคัดกรองก่อนอย่ารอให้แบบมีอาการแล้วมาพบแพทย์นะครับให้ไปตรวจคัดกรองตามกำหนดที่เรียกว่าตรวจภายในตรวจเช็คมะเร็งแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับสำหรับผู้ที่แบบมีครอบครัวแล้วนะครับ
1: คือการตรวจคัดกรองนี่คือหมายถึงการไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็มักจะส่วนใหญ่ก็มักจะแนะนำแต่ส่วนใหญ่ก็บางครั้งก็จะหลบเลี่ยงๆตรวจบางส่วนนี้ไม่ตรวจ
1: ค่ะเพราะว่าสาวๆปัจจุบันนี้จะขี้อายคนไทยจะค่อนข้างขี้อาย
0: อันนั้นคือปัญหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับ
1: หลังจากที่คุณหมอทราบว่าผู้ป่วยอะค่ะเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีการรักษาขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ขั้นตอนนะครับก็คืออันที่หนึ่งเราจะกำหนด

โรคให้ได้ก่อนว่าระยะโรคเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นแรกๆนะเช่นส่วนใหญ่คือระยะ1นะครับก็มักจะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้สุขภาพฟิตดีเราก็แนะนำผ่าตัดนะครับผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยการใช้รังสีเพิ่มเติมในบางกรณี

0: ใช่ครับเพราะปัจจุบันรังสีรักษากับเคมที่เรารู้จักกันเนี่ยมักจะไปด้วยกันนะครับให้ไปพร้อมๆกัน
1: แล้วจำเป็นไหมคะว่าผู้ที่รักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีเนี่ยค่ะจะต้องผมร่วงอะคะ
0: ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เคมีบำบัดก็จะมีฤทธิ์ข้างเคียงจะให้ผมร่วงแต่ผมร่วงแล้วพอหยุดปั๊บก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งอาจจะดกดำกว่าเก่าด้วยครับ
1: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพอรู้สึกว่าได้ยินคำว่ามะเร็งจะกลัวที่จะต้องมีการรักษาด้วยการทำเคมีแล้วผมก็จะต้องร่วงแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปพบแพทย์ไม่อยากทำการรักษาอยากปล่อยไปเลย
0: ใช่ครับฉะนั้นก็เราอย่ารอให้ตัวเองอยู่ในภาวะนั้นนะครับก็คงควรจะรีบตรวจคัดกรองนะครับให้เจอแต่เนิ่นจะได้ไม่ต้องมากลัวภาวะนี้ถ้ารอให้ลุกลามแล้วก็จะต้องมานั่งกลัวปัญหาอะไรนี้ฉะนั้นเป็นแต่เนิ่นๆได้ผลดีกว่าครับงั้นรีบหาตรวจหาแล้วจะได้รักษาแต่เนิ่น
1: ๆหลายคนอาจจะกลัวกับการที่จะต้องไปตรวจคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าขั้นตอนการตรวจของผู้ที่อาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมีการตรวจยังไงคะ
0: ก็โดยทั่วไปก็คงจากเวลาเราตรวจเราก็จะมีเตียงตรวจภายในนะครับที่เรียกเตียงขายังนะครับแล้วก็ขึ้นตรวจแล้วเราจะแพทย์จะใส่เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตรวจนะครับใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ขยายเพื่อให้เห็นปากมดลูกหลังจากนั้นก็อาจจะเก็บเครื่องมือจะมีเครื่องมือที่ขูดผิวไปตรวจเท่านั้นเองแต่ในกรณีถ้าเกิดเราเห็นมีลักษณะผิวปากมดลูกที่ผิดปกติแพทย์อาจจะคลิปชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยการตรวจด้วยการคลำอีกทีนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้ยาชาเพราะมันไม่ได้เจ็บอะไร
1: ไม่ได้เจ็บใช่ไหมคะหลายๆคน
0: ส่วนใหญ่จะกลัวเป็นหลังมากกว่าเจ็บครับ
1: เพราะว่าลักษณะท่าทางพอเห็นเตียงก็จะอุ้ยใจไม่ดีแล้วอย่างเงี้ย
0: เข้าใจครับ
1: จริงๆไม่เจ็บใช่ไหมคะ
0: ไม่เจ็บครับส่วนใหญ่กลัวมากกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะแล้วระยะที่เป็นนะคะจะมีการแบ่งระยะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับมะเร็งปากมดลูก
0: โดยทั่วไปหลักๆนะครับโรคพวกนี้จะแบ่งเป็น4ระยะนะครับก็คือระยะ1 2 3 4นะครับก็แบ่งตามว่าระยะ1ก็คงเป็นอยู่เฉพาะอยู่แค่ปากมดลูกระยะ2 3ก็คือก็แบ่งตามว่ามันค่อนข้างออกไปนอกมดลูกไกลหรือใกล้แค่ไหนนะครับ2กับ3แล้วก็ระยะ4นี่คือเริ่มอาจจะไปไกลแล้วฮะอาจจะไปปอดไปตับหรืออะไรอันนี้ก็คือโดยหลักๆก็คือเป็นหลักๆแค่นี้ครับ
1: ส่วนมากที่คุณหมอพบปะค่ะคนไข้จะมาพบคุณหมอในช่วงระยะไหน
0: ส่วนใหญ่ระยะที่เราพบบ่อยจริงกลับเป็นระยะ2กับ3นะครับที่น่าเสียใจจริงๆเลยเพราะว่าแล้วบ่อยครั้งพวกนี้นะครับไม่ได้มีประวัติไม่เคยตรวจภายในมาเลยนะครับบ่อยครั้งเลยมักว่าการตรวจภายในกลายเป็นว่าลูกคนสุดท้ายที่คลอดบุตรแล้วตรวจหลังจากนั้นก็มักจะไม่ตรวจอีกเลยนี่คือน่าเสียดายมาก
1: ก็คือเหมือนพอคลอดแล้วก
0: ็ตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วเลิกนะครับนี่คือน่าเสียดายครับ
1: คือซึ่งการตรวจเนี่ยจะต้องมีความถี่ในการตรวจขนาดไหนคะบ่อยขนาดไหน
0: โดยทั่วไปนะครับปัจจุบันเนี่ยครับก็การตรวจดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับชนิดตรวจนะครับหมายถึงว่าเทสที่ตรวจก็มีนะครับก็อย่างน้อยได้นะครับหนึ่งปีสองปีครั้งยังได้ยังดีครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหากันคือไม่ตรวจกันเป็น10ปีนะครับ
1: คนที่ทิ้งไว้นาน
0: นานมากครับเขาให้ตรวจนะครับแม้กระทั่งอย่างขั้นต่ำนะครับถ้าเป็นของที่คำแนะนำนะขั้นต่ำอย่างน้อยควรจะ5ปีอย่างน้อยนะครับสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะไม่ใช่ประเภท20ปีไม่ตรวจเลยนะครับ5ปีอย่างน้อยเลยนะ
1: ช่วงอายุส่วนมากที่คุณหมอพบว่าคนไข้เข้ามาแล้วก็เป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนเยอะที่สุด
0: ก็ส่วนใหญ่ประมาณ40ถึง50เนี่ยช่วงนี้กำลังนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ40ถึง50แต่จะมีส่วนย่อยนะครับถ้าคนไข้ที่อายุน้อยๆนะฮะหรือแบบว่ามีเรื่องเข้าสู่วงการเรื่องนี้เร็วมากนะครับอาจจะอายุน้อยกว่านั้นเช่นบางคนเนี่ยอายุที่น่าเป็นห่วงคือบางครั้งเด็กอายุสัก15 16ก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งพวกนี้ในอนาคตอะไรเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเป็นเร็วกว่าเราที่คุยว่าอายุ40กว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะแค่30กว่าก็จะประสบ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือมีภาวะบางอย่างเช่นเป็นโรคทางพวกที่เรียกว่าโรคเอดส์เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโรคมะเร็งปากมดลูกก็จะดำเนินโรคเร็วกว่าปกติฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงบางครั้งถ้าอายุน้อยๆมีเพศสัมพันธ์เร็วนะครับแล้วถ้าเกิดบางครั้งติดโรคร้ายพวกนี้มาอีกนะครับมะเร็งปากมดลูกก็จะมาเยือนเร็วขึ้นมากเลย
1: ที่คุณหมอกล่าวว่าผู้ที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกอะค่ะบางทีอาจจะเกิดจากการที่เคยมีโรคทางเพศสัมพันธ์โรคทางเพศสัมพันธ์มันมีโรคอะไรบ้างอะคะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่เราอาจจะรู้จักคือพวกเป็นพวกหนองในบ้างนะครับหรือโรคพวกอะไรซิฟิลิสนะครับหรือโรคปีกมดลูกอักเสบหรืออะไรที่เคยเป็นทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะครับโรคพวกนี้หรืออาจจะเป็นพวกหูดต่างๆเ

0: ซึ่งโรคพวกนี้เวลามีเพศสัมพันธ์ที่โรคทางเพศสัมพันธ์มันมักจะมี1แถมอาจจะมีแถมนู่นแถมนี่จนบางครั้งอาจจะได้โรคเอดแถมมาด้วยก็มีฉะนั้นเวลาการที่เราได้โรคเพศสัมพันธ์มาทางโรคหนึ่งหมายความว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะได้โรคอื่นๆมาโดยไม่รู้ตัวอีก
1: ถือว่าถ้าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนคะที่จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะ
0: ก็คงประเมินไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับก็คงจะให้ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองเพราะว่าโดยภาพรวมเราก็คงดูว่าอัตราการเกิดของหญิงไทยประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ก็เราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวแทนโรคขนาดนั้นแต่ให้ควรจะเรียกว่าให้ระมัดระวังและดูว่าคอยหมั่นตรวจนะครับอย่างน้อย5ปีสักหนก็ยังดีนะฮะดีกว่าเราไม่ตรวจเลยนะ
1: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองไม่ให้มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอันแรกที่1นะครับอันนี้อาจจะหนะสายไปแล้วเช่นโดยทั่วไปนะครับก็อันที่1ก็คือพฤติกรรมก็คงจะ1มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วัยอันควรพอนะไม่ใช่แหมอายุน้อยๆนะครับก็คือ20ขึ้นไปก็คือมีครอบครัวอันที่2ก็คงควรจะเป็นว่าครอบครัวเดียวไม่ใช่ว่ามีหลายคนนะครับเช่นมีกิ๊กอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะครับอันต่อไปก็คือนี่คืออีกเลี่ยงพวกนี้อันต่อไปคืออาจจะการใช้วัคซีนป้องกันนะครับก็เหมาะสำหรับอายุน้อยๆซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มกระทรวงก็น่าจะให้สำหรับเด็กน้อยๆ นะครับเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันสำหรับรุ่นถ้าสายไปแล้วก็คงอาจจะประโยชน์น้อยแล้ว
1: หมายถึงเป็นวัคซีนป้องกันที่การที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยหรอคะ
0: ใช่ครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นวัคซีนที่จะให้กับเด็กในอนาคต นะครับก็เริ่มทำบ้างในบางจังหวัดแล้ว นะครับอย่างเช่นแถวอยุธยาก็เริ่มโครงการนำร่องน่าจะขยายไปทั่วประเทศแต่สำหรับผู้ฟังที่อายุ 40-50 แล้วคงจะสายไปซะแล้วสำหรับเรื่องวัคซีนนะครับแล้วเมื่อถึงวัยนั้นก็คงจะต้องพยายามตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับไหนๆมาตรวจร่างกายเช็คอะไรแล้วนะครับก็แวะตรวจสักนิดหนึ่งเพียงแต่คำแนะนำก็คืออย่าอายที่จะตรวจเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชมอยู่ทางบ้านที่อาจจะเขินอายกับการที่จะต้องไปตรวจภายในหรือว่าตรวจสุขภาพประจำปีในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆนิดนึงค่ะ
0: ก็อย่าอายในสิ่งที่เรื่องที่การตรวจครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเราละเลยที่จะตรวจภายในนะครับแล้วถ้าเกิดมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นนะครับโรคพวกนี้จะรบกวนชีวิตประจำวันนะครับบางครั้งอาจจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะจนรบกวนอันนี้อาจจะน่าอายกว่านะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้อย่าอายนะครับมาตรวจตามกำหนดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะครับหรือถ้าเกิดแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆนะครับผลการรักษาจะดีมากครับ
1: ค่ะก็ถ้าเราเขินอายเราก็อาจจะป่วยนะคะแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นผู้หญิงไทยสมัยนี้นะคะต้องกล้าที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายคุณเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือผ้าค่ะความยาวประมาณนี้นะคะและเก้าอี้สำหรับนั่งค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นค่ะไม่พิงพนักเก้าอี้นะคะหยิบผ้าขึ้นมาในลักษณะตั้งตรงแบบนี้แขนซ้ายอยู่ข้างบนแขนขวาจับข้างล่างค่ะจากนั้นออกแรงบิดผ้าให้แขนทั้งสองข้างของเราหมุนเข้าข้างลำตัวแบบนี้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการกางแขนแบบนี้จากนั้นเราก็จะหมุนผ้าบิดเข้ามาในลักษณะให้แขนหุบเข้าข้างลำตัวค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะ

0: หมุนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วปล่อยออกค่ะหมุนแขนบิดเข้ามานะคะนับ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหมุนแขนบิดเข้ามาค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ 5-10 รอบนะคะและถ้าทำแล้วมีอาการปวดหรือว่าเมื่อยก็ให้หยุดพักทันทีนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้ช่วงใส่ใจในจานเราจะมาพบกับเมนูน้ำพริกเห็ดผักต้มนะครับก่อนจากนั้นนะครับเราจะไปดูนะครับว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะครับ

ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการทำนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับพระเอกวันนี้ของเราก็คือเห็ดฟางนะครับวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนะครับก็คือหนึ่งลักษณะของเขาเนี่ยคือดอกของเขาก็จะไม่บานออกมาอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมานะฮะนะครับประมาณสัก3ถึง4แล้วแต่ว่าดอกเล็กดอกใหญ่นะครับนะแล้วเรานำมาย่างครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปย่างนะครับเป็นเตาอบลมร้อนหรือฝาย่างลมร้อนนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ย่างนะครับเวลาเราย่างเนี่ยนะครับเราจะใช้ความร้อนประมาณสัก170นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณ 7-8 นาทีนะครับให้ลักษณะของเห็ดมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆจากนั้นนะครับเราก็จะมีพริกหนุ่มหรือพริกอ่อนนะครับตัวนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับก็จะต้องจับดูเป็นไงครับต้องไม่นุ่มไม่นิ่มเกินไปไม่เหี่ยวเกินไปเราทานเองทำเองก็จะใหม่สดนะครับตัวนี้นะหลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วเห็ดของเราก็เริ่มเป็นไงครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับครับเราก็จะตักเห็ดเนี่ยนะครับออกนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเห็ดที่สุกนะครับก็จะออกมีน้ำนะครับออกมาเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พริกหนุ่มนี่นะฮะใส่ลงไปในตัวเตาย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเหลืองนะครับแล้วก็ย่างเหมือนเดิมนะครับ 7-8 นาทีระหว่างนั้นนะครับเราก็จะมีตัวหัวหอมนะครับกับกระเทียมนะครับเราก็จะซอยหยาบๆเอาไว้นะครับซอยหยาบๆเอาไว้นะฮะเนี่ยนะฮะอย่างนี้นะฮะซอยหยาบๆก็ย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปนะฮะพร้อมกันในนี้ก็ได้นะครับ

ครับพอหอมเริ่มจะเหลืองนะครับเราก็เอาขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะฮะไอตัวไหนที่ยังไม่สุกเราก็กลับนะครับกลับด้านซะอันไหนที่สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเราก็เป็นไงครับตักขึ้นนี่นะอันนี้ก็รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะลอกผิวเนี่ยออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเห็ดเนี่ยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนะอย่างนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานง่ายนะครับเห็นไหมครับเห็ดจะนุ่มนะครับแล้วก็หอมนะครับน้ำพริกเห็ดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับเพราะพริกไอเห็ดเนี่ยก็จะหวานพริกก็จะหวานนะครับหอมกระเทียมก็จะหวานเห็นเนื้อเห็ดก็นะครับไม่ต้องให้หยาบมากนะครับแค่นี้เองพอแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้เราก็จะลอก

ใหญ่ก็บางทีก็ตำไปเลยพริกเหลืองนี่จะช่วยทำให้หอมนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้มีดนะฮะนะสับหยาบๆนะครับขั้นต่อไปนะครับเราจะโขกนะฮะหอมกับกระเทียมนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับที่เตรียมเอาไว้นะครับที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยนะฮะพริกนะครับครับโขกนะครับย้ำลงไปครับแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับครับย้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใส่งานะครับเกลือนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องย้ำให้งาเนี่ยมีลักษณะแตกเล็กน้อยนะครับจะได้หอมนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับ

0: จากนั้นนะครับนะฮะเราก็จะโรยด้วยผักชีและงาหั่นฝกโรยนะครับนะครับน้ำพริกเห็ดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับรับประทานคู่กับผักต้มนะครับในน้ำพริกเห็ดเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกว่าเวลาเรารับประทานเห็ดก็ช่วยลดอาการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องการคันนะครับแล้วก็ทำให้เราเจริญอาหารนะในเห็ดนี่ก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีช่วยทำให้เราเป็นไงครับอาหารย่อยง่ายนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะอันนี้เราก็ทราบถึงสรรพคุณของน้ำพริกเห็ดนะครับกับผักต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับครั้งหน้าเราจะพบกับเมนูอะไรนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จักคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกลิงก็เล่นเล่นได้2เดือนเฮ้ยเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งจะ5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอดถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ยานินี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค่ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงานจนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีก

0: เพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวสต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
1: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทเวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกนะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: มาณปี54ที่ย่านี่จะออกจากงานคือย่านี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มแบบเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5 53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เอ้ยเล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็มีรู้จักร่อง11แล้วก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11แล้วโอ้โหนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ50ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดี

0: ดีแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
1: ่
0: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5 โล 5 โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10 กิโล

อยากไปอีกไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: เลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อน

0: แล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
1: สุขการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวแล้วเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอแค่10กิโล
1: มันก็แค่ปากซอยคำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
2: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

0: ให้อีกหลายหลายคน
1: ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดี

0: ก่อนจะตัดสินใจ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะสัตตสัทธยุตตระปัญจสตาธิกานิทเววัจจระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันนกาลวาเสนวิสาขามาสัตสะสัตตมังทินังวรวาเสนปนสุกะวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลคณนานสัลละเขตภาตริสุภมัสสะโดพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว 2,567 พรรษาปัจจุบันนสมัยพฤษภาคมมาสสุรทินที่17สุกวาระซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทสติวรวันนาเพติอิทังสัทธากะพิลวัตถุงอุปนิสายะนิโครธาลาเมวิหรันโตปโคารวัตสังอารภะกัมเทสิติขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันมงคลที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมใจกันจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาหรือเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นในสถานที่มฤคทายวันราชนิเวศในวันนี้โดยคณะท่านเจ้าภาพในกันที่หนึ่งคือกันทศพรเจ้าภาพหลักก็ได้แก่คุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันและมีคณะท่านเจ้าภาพที่ช่วยในการดำเนินงานก็คือคุณครูปิ๊บคุณโยมธัญทิพย์หรือคุณโยมอารีคงลายทองพร้อมด้วยครอบครัวทับสีทุกท่านพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญให้เกิดกับตนเองทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ท่านทั้งหลายจึงได้ร่วมกันสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองเพื่อที่จะนำมาซึ่งความสุขให้กับตัวเราในพระธรรมเทศนากันที่หนึ่งทศพรก็มีเนื้อความที่ตามที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความดังต่อไปนี้
ศรัทธาสมเด็จพระสันเพชรปางเมื่อพระองค์เสด็จอาศัยอยู่ซึ่งกรุงกบิลพัสดุ์บุรีเป็นที่ภิกขาจารย์ทรงสำราญพระพุทธฤทัยในนิโครธารามบรมพุทธาธิวาสแห่งสักกายราชรวมประยุรวงศ์บริวารทรงปารภซึ่งฝนโบคระพัดให้เป็นเหตุจึงตรัสเทศพระมหาเวสสันดรชาดกให้เป็นพระราดิโลกยอดยิ่งพระญาณพระฤทัยนับประมาณ500พระองค์แต่ล้วนทรงพระปฏิสัมภิทาซึ่งมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นมีพระอานนท์เป็นปริโยสารการกำหนดด้วยบทว่าดังที่อัตมภาพได้สืบสารณเบื้องต้น

บางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศิวิราชบรมกษัตริย์ทะเลิงทวันราชสมบัติในกรุงศิวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งชื่อว่าสัญชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศิวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จพระบรมกษัตราจอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาอาจมิงมกุฏพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูลปณิธีตั้งไว้ตั้งแต่พัทรกับนับถอยหลังลงไปได้91กับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันไกรพันธุมราชมหานครการครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมดีทรงมาซึ่งสุวรรณมาลีวิมลมาอาตราชบรรณากากับทางรัตนจันทนสารแก่นจันแดง

สุวรรณมาลีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตริตรองกันเห็นเทวามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาสองพระราชธิดาคึงจงสังกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุรอาจพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้นก่อให้บทแก่นจันทร์เป็นวิเลปนะเครื่องรูปไรใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐานารีผู้น้องน้อยก็พร้อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กรองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวชัยหยิบยกไปสู่พระวิหารฝ่ายพระยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุนจันทร์ที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่พระคันธกุฎีพระนางตั้งประปณิธีทานวารีวาข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคอันว่าการสักการะบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยผงจุนแก่นจันนี้ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดัง

เครื่องประดับอุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระภาคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพลยานเตชะกราวกระหม่อมฉันกระทำสักการะบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บูชาบุญญราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณะวราบุพาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุระประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาในบรมพุทธภาษิตว่ามโนปนิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสัมมทาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยพระรานิสงส์ซึ่งได้กระทำบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงพิรมเปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระชินสีห์แล้วเสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมสีเสวยสวัสดิ์สมบัติสิ้นกาลนานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครั้นอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาภูพีก็ได้ไปเป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามพระอาพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบัง

ในคติยพันธ์เป็นพระอาชธิดาพระเจ้ากิกิกราชในศาสนาพระกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกอบด้วยฉัพพันลังสีสุวรรณมาลาลาดประดุจนายช่างผู้ฉลาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระพระองค์จึงทรงพระนามว่าอุรัชธาราชกุมารีเปลือพระชนมายุได้16ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพัญญูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหันต์ตัดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์ก็มีพระราชดาอื่นอีก7พระองค์ทรงพระนามว่านางสมณีนางสมณโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมานางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นกลั้นสิ้นชีพไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่งพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราธิราชเมื่อบุพนิมิตปรากฏแก่พุทธดีราชกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระอาชชนมพันศานิลอาจร่างจากทิพยสถานสมเด็จท้าวมควานสีเนตรทรงทราบเหตุปัญจบุพนิมิตห้าประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมานมิงมเหสีจึงพาเทพพุทธดีไปยังแผ่นที่นันทนาวทยานยังพระเยาวมานให้บรรทมในแท่นทิพสัยอาจอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระสัยอาจรวมทิพอาจด้วยพระพุทธดีเทพอับสอนเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรให้พระนางจึงกล่าวว่า สักโกสมเด็จอมรินทรราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าดูกรเจ้าผู้สุนทรและภักกอบด้วยสุภลักษณ์อันวิเศษหาผู้จะติเตียนมิได้พระพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษย์โลกจะต้องวิโยคจากทิพยพิมานเจ้าจงเลือกเอาพระพรสิบประการตามความปรารถนา พระพุทธดีเทพกัญญาก่ออัญชลีกรประนมบังคมทูลท้าวสักกะเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่หมายให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดี สมเด็จท้าวโกสีอัปรินทราธิราชเมื่อพระเยาวมานมาพุทธดีสิ้นสมบรดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าดูก่อนเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงพิรมยินดีรับเอาพรซึ่งทศวรพรสิบประการพระพุทธดีสดับเทวองค์การพรามพระเยาวมานก็กล่าวว่า
ข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจากไปสู่มนุษย์เมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีปให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสานชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนหนึ่งตามฤกษ์พีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพระเจ้าอันหนึ่งเราขอให้คนคิ้วขาเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุรยุงงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาข้าแต่สมเด็จพระอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสีจงประสิทธิ์ประสาทดังประสงค์ ขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงพระเกียรติยศยิ่งกษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตคันธสีมาอาณาจักร พระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์ เมื่อข้าพระองค์ทรงพระคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมวลดูเวทนาให้มีคันโอรสสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหล่าเกรียงกล้าวพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำลบหกประการจงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้า อันหนึ่งเราอยู่คันธันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยาวิปราชเปรตอันดำปรากฏแม่พระบวรปิยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาก็อย่าคล้อยเคลื่อนเลือนลดลงมาจากพระทรวงให้แต่งตั้งดังปฐมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเสร็จพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดขอให้ลุดังปรารถนา อันหนึ่งขอให้เส้นเกศาดำครับสรับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงคมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรนี้เป็นคำรบแปดขอให้สมเจตนาชนีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราศีพระพรนี้เป็นคำรบเก้านี้จงประสิทธิ์อันหนึ่งคนโทษทุจริตอันเข้มข้นจะพินาศด้วยพระราชทันทำลายล้างชีวิตขอให้ข้าได้เปลืองปล่อยปริตให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรนี้เป็นคำรบสิบประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวหัสเนเทวราชขอพระองค์ทรงโปรดประสาทให้แก่ข้าพระเจ้าเป็นบริจาริกาสมเด็จอมรินทราธิราช ได้ทรงพจนาด ได้ทรงฟังพจนาถสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพ
กัญญาทูลข

วรพรวิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้งสิบประการที่เราประทานประสิทธิ์ให้พระพรนั้นใส่เจ้าจักได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุก

ดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรพิทภรสิบประการแก่พระพุทธดีเทพนารีแล้วก็ทรงเกษมสารโสมนัสปรีดาพองแผ่วด้วยพระทัยอนุโมทนาในกาลบัดนั้นกันที่หนึ่งก็คือกันทศพรหรือว่าพรสิบประการญาติโยมสาธุชนก็คงจะได้รับฟังในข้อของพรทั้งสิบประการที่พระนางผุสดีได้ทูลขอจากท้าวสักกะเทวราชและก็ได้รับพรสมดังความปรารถนานี่คือเนื้อหาของกันที่หนึ่งคือกันทศพรซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่หนึ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยคุณโยมหม่อมหลวงสิริพัฒน์ชัยยันพร้อมด้วยคุณครูปิ๊บคงลายทองคุณครูธัญญทิพย์หรือครูอารีคงลายทองพร้อมด้วยคณะญาติโยมครอบครัวทับสีทุกท่านและญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกคนในพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสั่งสมบุญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการเติมบุญให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบกันร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้ก็จงเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้คณะท่านเจ้าภาพและพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากปรารถนาในวาสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพระปฏิภาณธนสารสมบัติไม่ว่าท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งใดหรือว่าทำสิ่งใดที่เป็นไปในชอบธรรมแล้วขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญทัศวรวรรณนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา19พระคาถาดังอาตมาภาพได้สรรนามาด้วยประการฉะนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะเพื่อในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ต่อมาก็ฟังท่านพระครูพิสารธรรมโกศลนุตาพระยมประยูนท่านบอกท่านก็มีคาถาท่านก็มีคาถาเวลาสีสิพึ่งโอมสีสีหน้ากุรีเหมือนหน้าขวางแสดงว่าหน้าสวยหน้าเรียวเหมือนหน้าขวางฟัดกูหาเหมือนคลาดนาอันนี้หนักผู้หญิงเห็นกูแล้วให้มันก็แมวเห็นหมาแล้วมันจะไปได้ไงท่านผู้ชมมันจะไปเจอกันยังไงแมวเห็นหมามันก็ว่าแมวก็หนีหมาอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่อกันแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลมีจริงดีจริงถ้าพระเป็นพระจริงเสร็จได้จริงแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเมตตาว่าถ้าจะอยู่กับสัตว์ให้สัตว์มันมีไมตรีอยู่กับคนให้คนปราณีอยู่กับผีให้ผีรักษาอยู่กับเทวดาให้เทวดาคุ้มต้องมีวิธีการปฏิบัติโบราณบางทีท่านก็เตือนรุนแรงท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ท่านเขียนว่าอย่างนี้อันวิชาอาคมผสมเสน่ห์อันนี้ท่านเจ้าคุณราชสุรวาทีว่ามหาธาตุท่านบอกอาตมามาเป็นอาจารย์เป็นหลวงพี่ท่านก็ท่องกรอนให้ฟังว่าอันวิชาอาคมผสมเสน่ห์สำแดงเล่ห์หลอกคนว่ามนต์ขลังเสียเวลาพาประวิงไม่จริงจังอันมนต์ขลังมีอยู่ทั่วในตัวเราคือกิริยาวาจาอัจฉาใสแม้ทำไว้ให้ดีไม่มีเฉาประชาชนยนต์พักย่อมรักเราไม่ต้องเป่าเสกสั่งก็ครั้งเองก็แปลว่าเรามีทางเลือกอีก

างหนึ่งทางเลือกแบบเสน่ห์แบบเสกสวดก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ทางเลือกโดยการปฏิบัติที่พระเจ้าสอนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งและถ้าสองทางมาผสมผสานกันมันก็ถือว่าเราได้ทั้งสองอย่างและต่อมาก็ใช้ได้ผลมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วท่านแต่เราก็มีทางเลือกที่พระเจ้าท่านสอนคือกรณีพระสูตรพระองค์สอนอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายถ้ามี Google ก็ไปเปิดดูประวัติของกรณีพระสูตรเราจะเห็นชัดเจนเราเพียงแต่ฟังการสวดการเสกแต่เราไม่ได้ฟังการสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มาครั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาขอรับพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามป่าเรียกว่าเป็นรุกขมูลิกังคะคืออยู่โคนไม้เป็นระยะเวลา3เดือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนะอนุญาตแล้วก็ให้พระกรรมฐานไปภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ในป่านั้นยังไม่ถึง3เดือนพอเข้าไปป่าโยมที่เขาเริ่มใสเห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมเขาปรนนาว่าหากแม้ว่าคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าขึ้นขออารัธนามาที่หมู่บ้านนี้มารับอาหารบิณฑบาตเช้าๆโยมจะอุปถัมภ์กันขอให้พระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเพราะพระราชาทรงอนุญาตต้นไม้ทุกต้นให้พระปฏิบัติธรรมแต่ไม่ให้เป็นเจ้าของภิกษุเหล่านั้นก็ไปปฏิบัติธรรมเมื่อภิกษุนั่งที่โคนต้นไม้ก็ปรากฏว่าเกิดปัญหารุกขเทวดาซึ่งเขามีวิมานต้นไม้อยู่เขาเกรงใจพระจะอยู่เหนือเศียรพระเหนือศีรษะพระก็เกรงใจก็เลยตกลงกันว่าเราควรไปอาศัยเทวดาที่อื่นอยู่ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้ปฏิบัติสมณธรรมให้มีความสุขเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเทวดาที่อาศัยต้นไม้อยู่ก็ไปขออาศัยลูกเทวดาที่อื่นๆอยู่คณะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงจะสงสัยว่าแล้วทำไมเทวดาท่านอยู่ที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มีออกซิเจนมีไอน้ำการที่จิตของมนุษย์ทั้งหลายและชีวิตกับจิตวิญญาณจิตใจนั้นจะต้องมีออกซิเจนประกอบกันเราจึงมีชีวิตและจิตใจถ้าขาดออกซิเจนสักอย่างหนึ่งชีวิตกับจิตมันก็แยกกันเรียกว่าตายแต่คนเรามีธาตุสีต้องอาศัยออกซิเจนหนาแน่นรวมทั้งน้ำซึ่งเป็นออกซิเจนที่หนาแน่นเทวดาเขาไม่ได้มีธาตุดินเขามีแต่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุแสงคือไฟและจิตเขาจึงจำเป็นต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องปรากฏเป็นรัศมีเราจึงจับต้องเทวดาไม่ได้ฟันไม่ตายนะยิงไม่ตายเพราะธาตุน้ำก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนที่ท่านผู้ชมทั้งหลายดูการฉายภาพเขาเรียกบนฉากน้ำนั่นแหละเรายิงแสงไปบนฉากน้ำที่น้ำมาไหลลงมาฉากน้ำยิ่งละเอียดเท่าไหร่ภาพยิ่งชัดเท่านั้นออกซิเจนละเอียดละออที่ไม่เป็นพิษการปรากฏการณ์เทวดาจะมีรัศมีเหมือนกับที่เราดูภาพยนตร์หรือภาพฉายบนฉากน้ำที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจในความเป็นจริงของเทวดาเมื่อไปอยู่แล้วพิสุทธาก็ปฏิบัติธรรมกันแต่พอนานๆเข้าเทวดาเขาไปอาศัยคนอื่นต้นไม้อื่นคนอื่นเทวดาอื่นเขาก็อึดอัดสิท่านผู้ชมแล้วไม่รู้พระคุณเจ้าจะอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เมื่ออยู่นานๆเข้าพระคุณเจ้าเหล่านั้นก็ไม่ได้บอกเทวดาว่านะยานิทภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานุอันตริเคสัพเพภูตาไม่เคยบอกนี่เป็นการขอที่อยู่เทวดาการขอเทวดานั้นได้คุ้มครองไม่ได้สวดไม่ได้บอกเป็นภาษาที่เป็นเครื่องภาษาบาลี

เทวดามาคุ้มครองในการปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดแหละบทอาตานิจปริตเพื่อกำจัดผู้ผีปีศาจนอกจากนั้นแล้วจะต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพื่อแก้ขนพองสยองกล้าวนอกจากนั้นจะต้องสวดบทวิรูปักเขเพื่อไม่ให้สัตว์บนภาคพื้นดินมารบกวนนะนี่เป็นการสวดถ้าผู้ชมทั้งหลายไปในที่ไหนก็ตามพกหนังสือสวดมนต์เล็บเล็กๆถ้าฝ่ามือไปอย่าลืมเข้าไปแล้วนะจะไปอยู่โรงแรมอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สวดซะหนึ่งตั้งนโมซะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออิติปิโสสวัคโตสุปฏิโมกขะจบและเกิดอะไรขึ้นตั้งมั่นอยู่ในสติอันนี้สองนะถ้าไปอยู่ตามพื้นดินก็สวดบทวิรูปักเขอาตมาเรียกง่ายๆกันแล้วกันที่พระสัมมารีก็เรียกยากผู้ใจสัตว์ทั้งหลายไม่มาทำร้ายทำลายสัตว์มันจะหนีไปด้วยอนุภาพของมนและด้วยคำสั่งของเทวดาที่รักษาพื้นดินนอกจากนั้นก็สวดบทอาตานิปริตผู้ผีปีศาจที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะคุ้มครองรักษาแต่ผู้ผีปีศาจที่มีมิจฉาทิฏฐิที่มาหลอกหลอนคนดีมาล้อเล่นมาหลอกมาหลอนก็จะหนีไปด้วยอำนาจของมนต์ปริตนี้แล้วก็สุกรีมัตตสูตรซึ่งอันนี้ว่ากันทีหลังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาไม่รู้เนี่ยว่าพระภิกษุเหล่านั้นจะอยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่ไปอยู่บ้านอื่นมันอึดอัดก็เลยมาปรึกษากันว่าพระภิกษุเหล่านี้ขาดมารยาทตอนมาก็ไม่ขอที่มาอาศัยจะอยู่กี่วันก็ไม่บอกไม่กล่าวทำให้เจ้าของที่เขาอึดอัดรุกขเทวดาเหล่านั้นก็เลยต้องพิสูจน์ชุดนี้ด้วยการแปลงตัวเป็นพูดผีปีศาจมีแต่หัวไม่มีตัวล่องลอยมาตามต้นไม้ต่างๆมีแต่ตัวไม่มีหัวเขาเรียกผีหัวขาดเป็นงูใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านมาเป็นเชื้อโรคมาเป็นสารพัดอย่างภิกษุคณะนั้นได้พบกับสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวจึงมารวมตัวกันรอที่เวลาเช้าแล้วก็บอกกล่าวญาติโยมว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถามทำไมเอองูเยอะผีดุเชื้อโรคมากขอลาญาติโยมกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทราบโดยพระญาณว่าภิกษุทั้งหลายที่ไปปฏิบัตินั้นยังไงก็ไม่สำเร็จแต่ไปประสบปัญหาณวันที่ภิกษุทั้งหลายเดินทางกลับมาเฝ้านั้นพระองค์ก็รอรับอยู่ท่ามกลางประชาชนพุทธศาสนิกที่มาฟังพระธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนานี้ญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะมีคนก็ถามอาตมาว่าคำสอนพุทธเจ้าคืออะไรก็มีคนใช้ศัพท์สูงๆอาตมาบอกคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า how to คือวิธีปฏิบัติและเป็นกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนไม่สลับขั้นกันภิกษุเหล่านั้นมาด้วยความสะพรึงกลัวลาญาติโยมมาแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสถามต่อหน้าพุทธบริษัทว่าภิกษุทั้งหลายเธอปฏิบัติธรรมได้รับความสุขสบายดีหรือภิกษุทั้งคณะนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเพราะเธอทั้งหลายไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะเข้าไปอยู่ร่วมจึงเป็นที่น่ารังเกียจการที่เทวดาทั้งหลายเขารังเกียจนั้นเพราะเธอไม่ได้อยู่ร่วมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนแบบการอยู่ร่วมกันและไม่มีระยะเวลาพระสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราจะไปค้างบ้านใครไปเยี่ยมใครนั้น 1. ต้องมีการบอกล่วงหน้าว่าเขาสะดวกไหมอย่านึกเอาในใจว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องไปไม่ใช่เขามีกิจส่วนตัวของเขาเขามีภาระส่วนตัวห้องหับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องถูก

แบ่งเราไม่ใช่ไปโรงแรมอะไรล่ะการไปบ้านญาติบ้านเพื่อนฝูงให้จำไว้ต้องปรึกษาเขาก่อนถ้าเขาอึดอัดใจฟังเสร็จแล้วเขาอึดอัดใจอย่าไปอยากให้มาเป็นเพื่อนแล้วไปได้ไม่ใช่พิสุทธิ์เทพอัตตุกะอาคันตุกะจะไปวัดไหนแล้วต้องสอบถามก่อนเขาสะดวกไหมไม่สะดวกไปนอนกลางดินไปเอาสุทัศน์ก็มีเยอะมาเที่ยวมาขอพักบอกมาจากไหนเราบ่บ่บ่บ่มาเนี่ยมาธุระอะไรให้พักเนี่ยมันให้ได้นั้นสุทธิมีไหมจะอยู่กี่วันพระองค์ไม่เข้าใจท่านแล้วเราไปพูดต้อนรับเราจะคิดยังไงแล้วอาหารมื้อหนึ่งหนึ่งกับลูกศิษย์กับพระเนี่ยที่ปฏิบัติมันยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นขอญาติโยมท่านเข้าใจว่าแม้เป็นญาติกันแม้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นเพื่อนกันจะไปหาใครนั้นต้องบอกเขาถ้าเขาบอกไม่ค่อยสะดวกอย่าไปท่านไปแล้วต้องถามเขาว่าสะดวกกี่วันแล้วถึงวันกลับต้องกลับและยามตกอับอย่าไปพักบ้านใครท่านจำไว้ยามเราตกอับตกต่ำไม่มีใครยินดีกับเราอย่าไปพักบางคนไม่เข้าใจนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพอโทรท่านผู้ชมลองคิดดูเขากินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปสองคนเขาต้องหุงข้าวเพิ่มเท่าไหร่ห้องจัดยังไงมุ้งหมอนที่นอนเสื่อเขามีแอปเปิลอยู่สองลูกพอกับกินกับครอบครัวเขาเราไปอีกคนหรือสองคนเขาต้องผ่าเท่าไหร่เขามีของอันเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาเราไปแล้วถ้าของหายทำยังไงท่านสิ่งเหล่านี้รู้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากไม่จำเป็นอย่าไปค้างบ้านใครไปครั้งแล้วต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งเขาให้เขารู้จักให้เขารู้ระยะเวลาที่เราจะอยู่และไปแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาบ้างไม่จะไปพึ่งพาเขายกไว้ในกรณีที่เขาบอกชวนเราว่าผ่านมาบ้านหน่อยสิเพื่อนพาลูกพาเมียมาเออมาพักกันนานๆคิดถึงเว้ยแล้วไม่ต้องอะไรมาถ้าอย่างนี้เขาเชื่อเชิญไปแล้วเขาไม่อึดอัดใจเป็นข้อปฏิบัติที่จะฝากท่านทั้งหลายอาตมาก็ไม่เคยไปค้างนะไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกพระก็บอกไปค้างบ้านนั้นบ้านนี้บอกไม่ได้คนเขามีครอบครัวเขามีห้องน้ำเราไปกัน 4-5 องค์ห้องน้ำ 4-5 รูปเนี่ยจะเข้าทีเนี่ยพอจะสิ้นสุดเนี่ยไปรบกวนห้องน้ำเขาที่หลับที่นอนสารพัดและต่างคนต่างไม่สะดวกพักอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอบายมุขดีกว่าเพราะเกรงใจเขานี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจำต้องปฏิบัติจำต้องใส่ใจในวิถีชีวิตประจำวันของเราไม่เช่นนั้นแล้วไม่ได้และพอเขารังเกียจทีเดียวนะท่านไม่มีสิทธิ์จะกลับไปอีกนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เรียกว่ากิจนิมนต์นิมันตนะเพราะเชื้อเชิญอารัธนาเพราะอ้อนวอนเขาจึงมีฎีกาคำว่าฎีกานิมนต์นะด้วยขึ้นคำว่าอารัธนานะเพราะเขาเชื้อเชิญเขาอยากให้ไปเขาเห็นความสำคัญอยู่ดีโผล่พรวดพลาดไปไม่ได้พระสงฆ์เราก็เหมือนกันอาตมาเห็นนะบางทีชอบไปบ้านโยมที่มีฐานะมีเงินมีทองโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเขาจะไปเรียรายถามว่าเขายินดีไหมผิดพระวินัยนะญาติโยมต้องเข้าใจพระองค์ใดโผล่พรวดมาเนี่ยโดยไม่บอกกล่าวเล่าแจ้งเราไม่รัตนาผิดพระวินัยแม้แต่การเทศก็เหมือนกันการให้ศีลบัญญัติไปให้ศีลคนไม่ได้จะทำต้องขอศีลก่อนเราถึงจะให้ศีลได้จะสอนคนถ้าเขาไม่เชื้อเชิญด้วยภาษาบาลีพรหมาจโรกาศนะไม่ได้เขาต้องเชิญด้วยความอ่อนน้อมเมื่อเขาอ่อนน้อมแสดงคำสอนของเราเป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะไปนั่งเทศสอนเขาไม่ได้พ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปสอนสวนลูกคุยกับมันก่อนเอาพ่อจะคุยอะไรให้ฟังนะลูกนะแม่จะคุยอะไรให้ฟังพร้อมจะฟังไหมลูก

ไม่ใช่ด่าไปสอนไปคนด่าไปสอนไปใครมันจะฟังท่านไม่มีใครในโลกหรอกตีไปสอนไปปัญญามันจะเข้าได้ไงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เราไปเรียนหนังสือเพราะเราไปแสวงหาครูชั้นใดนั่นเราไปพระเทศก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันยันนึกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายจะสอนลูกหลานได้ทันทีไม่ได้รักเขาปรารถนาต่อเขาต้องคุยกับเขาช้าๆให้เขาพึงพอใจแล้วก็นั่งคุยกันกินข้าวมันอิ่มซะก่อนดับอารมณ์โกรธซะก่อนเรียบเรียงสิ่งที่จะสอนมองให้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามคำสอนให้เขามองเห็นโทษในการที่เขาไปกระทำผิดคำสอนเราจะเป็นประโยชน์ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วไม่เป็นประโยชน์หรอกท่านเด็กมันเบื่อลำคาญดูเด็กมันทำหน้าอะไรจังเลยสอนจังเลยลำคาญต้องเข้าใจชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์พุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้การเชื่อเชิญเป็นความสำคัญการรัตนำเป็นความสำคัญบางทีเขาไม่ฉันรางข้างเดียวไม่ได้แล้วเขาจะมากราบอ้อนวอนมายกมือไหว้ไปหน่อยเถอะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นข้อปฏิบัติที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติจะถึงวิสาสะไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเธอไม่ถามตถาคตว่าการจะไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นไรมาตถาคตจะสอนวิธีการอยู่ร่วมเรียกว่ากรณียเมตตสูตรเรากระบวนการประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมการอยู่ร่วมอาตมานำไปวิเคราะห์อยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ยังไงอยู่กับคนคนก็ปราณีเมตตาปราณีอยู่ยังไงท่านเด็กอยู่กับผู้ใหญ่อยู่ยังไงผู้ใหญ่อยู่กับเด็กเพื่อการอยู่ด้วยกันให้มันเมตตาปราณีกันคนอยู่ในองค์กรพนักงานอยู่ในองค์กรอยู่ยังไงอยู่กับผีเราต้องอยู่กับผีทุกวันให้ผีรักษาถ้าผีเกลียดไม่ได้ท่านเดี๋ยวนี้ก็มีรายการพิสูจน์ผีอาตมาก็ดูเอาอะไรมาพิสูจน์ผีล่ะเอาแหละเอาความขลังเอาตาวิเศษมาที่ในพิสูจน์ผีอย่าไปพิสูจน์พุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่ทรงเห็นด้วยนะด้วยพระองค์เองแล้วด้วยพระญาณแล้วถ้าไม่มีคนเห็นซ้ำสองมาถามพระองค์พระองค์จะไม่ตัดเรื่องพูดผีวิญญาณเทวดาเด็ดขาดนั่นแหละการพิสูจน์ผีอะไรต่างเนี่ยท่านเอาเถอะไปเจอของจริงแล้วจะหนาวท่านแล้วจะหนาวแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นพวกผีไม่ยุ่งหรอกไม่อย่าไปยุ่งเลยแล้วก็ไปสร้างสมมติฐานมารู้จักผีไม่จริงนะท่านอย่าไปยุ่งกับเขาผีมันมีตั้งหลายแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีตัวบุญคุณผีตัวบุญกุศลผีตัวสมบัติคนตนขืนถามว่าเอ้าโยมอาจจะถามว่าเอ้าท่านจะคุณรู้ได้ไงเอาท่านาเห็นมาแล้วทุกผีนั่นแหละท่านสัมผัสกับผีกับมีปฏิกิริยากับคนผีกับผีคนกับคนกับผีเห็นมาแล้วหมดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อเตือนใจก็ตื่นใจเพราะนั้นการที่สร้างหนังผีก็เหมือนกันอย่าสร้างมันตลกโปกฮาอย่าไปหลอกเดี๋ยวผีไม่มีเทวดาไม่มีหลอกไม่ได้มันเสียสถาบันผีเขาเพราะมันมีในพระไตรปิฎกมันมีตั้งแต่ขบรมาโกรธโคตรฤาษีและกระบวนการวิชาต่างๆเช่นตะปุบใบหนาดอย่างนี้ต้องมียานไล่ผีอย่างนี้ต้องมีการเลี้ยงผีอย่างนี้ต้องมีการกวนน้ำที่สุขสนรวมทั้งเทวดาอย่าไปประมาทอย่าไปอวดดีกับผีกับสางเทวดาเนี่ยท่านเวลาตายแล้วท่านอย่าลืมนะผีไม่มีความผิดนะฟ้องศาลไม่ได้นะท่านอย่าลืมไม่มีใครฟ้องผีได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาจะเล่นอะไรกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณนั้นนะกรุณาตั้งใจให้ดีถ้าไม่จริงจริงอย่าเล่นมีงานอื่นทำต้องเยอะแยะแล้วผีก็มีมาหลายรูปแบบยมพบาลก็มาหลายรูปแบบ

0: เดี๋ยวท่านผู้ชมชมไปเถอะถึงโอกาสบางกรณีอาตมาเขาจะเล่าให้ฟังพระเจ้าจึงตรัสสอนว่ากรณียมัตกรณียมัตถุเสเรนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะต้องเพ่งต้องเชื่อต้องปฏิบัติต้องใคร่ครวญอายุกษัตริย์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนเมตตาปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนะมีข้อปฏิบัติ15ประการพระเจ้าตรัสประกาศแล้วว่า1สักโกพึ่งตนได้นะใจกล้าหาญพึ่งตนได้ใจกล้าท่านจำคำง่ายข้อแรกสักโกสเสือมากากอไก่สโอกอไก่สักโกแปลว่าเป็นผู้กล้าเป็นที่พึ่งได้คือพึ่งตนได้นะใจกล้าคนจะอยู่กับคนเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามเด็กจะอยู่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะอยู่กับเด็กเพื่อนจะอยู่กับเพื่อนใครจะอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตนให้เขาพึ่งได้นะทำตนเขาพึ่งได้ถ้าพึ่งไม่ได้เขาก็ไล่เราหนีลูกเต้าพ่อแม่เบื่อพึ่งอะไรไม่ได้เลยถูบ้านก็ไม่ถูอยู่แบบเอารัดเอาเปรียบหุงข้าวก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเมียอยู่กับผัวก็พึ่งอะไรไม่ได้ผัวอยู่กับเมียบางคนก็พึ่งอะไรไม่ได้ลูกอยู่พ่ออยู่กับพ่อแม่บางทีก็ถือว่าความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาบอกอะไรหน่อยก็ไม่ทำท่านและอ้างว่าฉันเป็นพ่อแกฉันเป็นแม่แกฉันเป็นปู่ย่าตายายแกแม่แม่อย่าลืมรองน้ำไปด้วยนะเขาว่าวันนี้น้ำจะน้อยประปาจะขาดระยะนี้นะฮะแม่ช่วยหน่อยนะเดี๋ยวหลานกลับมาแล้วไม่มีน้ำอาบเดี๋ยวแม่ก็นั่งฟังธรรมะธรรมโมไปพอเย็นกลับมาน้ำอาบไม่มีทั้งบ้านท่านคิดว่าลูกคิดอะไรคิดอะไรแม่หุงข้าวไว้ด้วยนะพ่อหุงข้าวไว้ด้วยนะเดี๋ยวหลานกลับมาเดี๋ยวกับข้าวผมหามาเองแล้วพอพึ่งไม่ได้บ่อยๆเข้าลูกมันไม่หนีออกเราก็น้อยใจเป็นฝ่ายนี้ออกเองโดยข้อหาว่าลูกไม่กตัญญูความจริงเราพึ่งไม่ได้คนเรานั้นมันต้องให้พึ่งได้ท่านพึ่งได้เป็นอย่างไรในตอนหน้าอาตมาจะได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการแสดงรายละเอียดว่าถ้าอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นโดยข้อว่าสักกะสโกคือพึ่งตนได้ใจกล้าหาญเป็นอย่างไรจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้สดับต่อไปในตอนหน้าอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยเวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมกรณียเมตตสูตรที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นนะคะหมายถึงกระบวนการที่เราพึงปฏิบัติให้เกิดความเมตตาปรานีต่อกันซึ่งมีทั้งหมด15ประการค่ะส่วนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั้นนะคะสามารถรับชมหลักธรรมนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการธรรมรถธรรมรัตน์ในตอนมหาเสน่ห์ลำดับใหญ่ต้องลาไปก่อนแล้วรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะ